0: ิงอ้อนนงโพแก้ววรางกูร
1: มารู้จักโรค Economic Class Syndrome กันเถอะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับมารู้จักโรค Economic Class Syndrome กันเถอะโรค Economic Class Syndromeหรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกเป็นภาวะที่เกิดจากการแข็งตัวของเลือดภายในหลอดเลือดดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณขาส่วนลึกส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกค่ะและอาจนำไปสู่ภาวะร้ายแรงเช่นการมีลิ่มเลือดอุดตันในปอดที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะแม้ว่าชื่อโรคจะบ่งถึงชั้นประหยัดของเครื่องบินค่ะแต่ในความจริงแล้วภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกบุคคลเลยค่ะที่ต้องนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินรถไฟรถยนต์หรือการนั่งทำงานโดยไม่ขยับตัวเป็นเวลานานค่ะด้านปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Economic Class Syndrome ค่ะ 1. การเดินทางระยะไกลเกิน4ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเครื่องบินที่มีพื้นที่จำกัด 2. บุคคลที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป 3. ผู้ที่มีประวัติโรคหลอดเลือดดำอุดตันหรือมีลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดมาก่อนค่ะ 4. สตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิดหรือฮอร์โมนทดแทนค่ะ 5. ผู้ที่มีภาวะอ้วน 6. ผู้ที่มีภาวะขาดน้ำและ 7. ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางประเภทค่ะเช่นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดดำผิดปกติหรือภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะด้านอาการของโรค Economic Class Syndrome ค่ะ 1. ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตึงรู้สึกหนักบริเวณขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณน่องอาจจะมีอาการขาบวมที่ข้างใดข้างหนึ่งนอกจากนี้ค่ะอาจพบว่าผิวหนังบริเวณขาที่มีเลือดอุดตันอาจจะเกิดสีแดงขึ้นหรืออมม่วงและอาจจะรู้สึกอุ่นค่ะเมื่อสัมผัสผิวหนังที่เกิดบริเวณนั้น 2. หากเลือดอุดตันจากขาไปอุดตันที่ปอดก็จะเกิดภาวะเลือดอุดตันในปอดซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายและต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะผู้ป่วยอาจพบอาการหายใจลำบากหายใจถี่เจ็บหน้าอกอาจจะมีอาการไอเป็นเลือดหรือถ้ามีอาการรุนแรงค่ะอาจมีอาการเวียนศีรษะเป็นลมหรือหมดสติได้ค่ะด้านการวินิจฉัยโรค Economic Class Syndrome ค่ะแพทย์ก็จะมีอาการประเมินถึงพอลิ่มเลือดอุดตันเริ่มจากการตรวจร่างกายมีการอัลตราซาวด์หลอดเลือดเพื่อตรวจหาการอุดตันของหลอดเลือดดำมีการตรวจเลือดดีไดเมอร์

0: เทสรวมถึงในรายที่สงสัยว่าจะเลือดเลือดไปอุดตันที่ปอดค่ะก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของที่บริเวณปอดค่ะด้านแนวทางการรักษาภาวะเลือดเลือดอุดตันแนวทางการรักษาส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการค่ะโดยมีวิธีในการรักษาดังนี้ 1. เป็นการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอนตี้โคแอคูลันต์ใช้เพื่อป้องกันการมีลิ่มเลือดเพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอดค่ะ 2. การใช้ยาสลายลิ่มเลือดหรือทอมโบไลติกจะใช้ในกรณีที่ภาวะเลือดอุดตันในปอดอย่างรุนแรงค่ะ 3. การใส่ตัวกรองในหลอดเลือดดำใหญ่ 4. การใส่ถุงน่องทางการแพทย์หรือ compressive stockingซึ่งจะช่วยลดการบวมและป้องกันการเกิดเลือดอุดตันซ้ำค่ะด้านการป้องกันโรค Economy Class Syndrome ค่ะโรคนี้สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การขยับร่างกายบ่อยๆค่ะโดยหากเดินทางไกลควรลุกขึ้นยืนและเดินทุกๆ 1-2 ชั่วโมงร่วมกับการขยับปลายเท้าและนวดน่องระหว่างที่นั่งอยู่ค่ะ 2. การดื่มน้ำให้เพียงพอ 3. การใส่ถุงน่องทางการแพทย์หรือ compressive stockingเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเพราะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในขาค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการค่อยขาเป็นเวลานานค่ะ 5. สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดก่อนที่จะเดินทางไกลๆค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรค Economy Class Syndrome ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและอีกหนึ่งผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้คุณวีรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับตามสถานีวิทยุของสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับรวมถึงนะครับระยะนี้โดยรวมของภาคเหนือก็มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมานะครับแล้วก็

0: อนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในตกก็เลยทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ในตะวันเชียงใหม่วันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองสำคัญคาดการณ์ได้ว่าจะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ในตะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในกับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะช่วงนี้หลายคนก็น่าจะไม่สบายกันบ้างเพราะว่าอากาศแปรปรวนเหลือเกินเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะคะอย่างทางเชียงใหม่คุณวีรยุทธก็บอกว่าหลายวันแล้วนะคะที่ฝนตกติดต่อกันมานะคะแล้วก็ทางกรุงเทพเองก็เช่นกันนะคะหลายวันที่มีความมืดคลึ้มนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักด้วยเช่นกันเรามาระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องราวนะคะในรายการกันกับช่วงแรกเลยดีกว่าค่ะช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยในตับเมื่อสักครู่นี้คุยถึงเรื่องสภาพอากาศในตับเรื่องของฝนในตับในตอนนี้เชียงใหม่ก็เตรียมรับมืออุทกภัยและดินถล่มช่วงฤดูฝนครับการประชุมศูนย์บรรยากาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในครับโดยที่ประชุมได้ชี้แจงข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี2569ซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงในตะพลดปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมติดตามสถานการณ์และประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติงานทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินครับนายรัฐพลนราธิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในร่วมกันพิจารณาหาสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมและเหมาะสมในเพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบครับจะช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ในระดับรองรับการตัดสินใจและการสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับและได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสารในระดับต้องเตรียมระบบและช่องทางให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะระบบวิทยุสื่อสารที่ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาขณะเดียวกันให้กำหนดช่องทางสื่อสารหลักสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่เนี่ยเพื่อป้องกันความสับสนและลดการส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับโดยจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมสายด่วนรับแจ้งเหตุจากประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีหมายเลขหลักก็คือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567สำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเหตุทั่วไปและสายด่วน1300สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับส่วนการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในตำบลราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าทุกหน่วยงานต้องวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กันทั้งการคาดการปริมาณฝนตลอดทั้งปีและการติดตามสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากพายุแต่ละลูกมีความรุนแรงแตกต่างกันนะครับก็ไม่ควรประมาทครับและต้องมีการ

0: วิเคราะห์สถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการน้ำก็จะต้องคำนึงถึงการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งของปีหน้าควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรน้ำของจังหวัดครับและในวันนี้ในวันพฤหัสบดี11มิถุนายนในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในครับพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเสริมความเข้าใจในการประสานงานกันเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับและอีกประเด็นหนึ่งได้ถ้าเป็นเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐาน GI ของร่มบ่อสร้างนะครับนางณัฐพรมหาภัยบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการการตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างณบริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดในตำบลเที่ยมเพลินสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับการดำเนินการนี้เป็นความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในตำบลซึ่งได้นำบริษัทไบโออากริเซชจำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในตำบลพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้า GI ให้เป็นไปตามหลักที่เป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลนะครับการตรวจรับรองนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยครับรวมทั้งเป็นการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในครับสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ของประเทศไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศครับให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวครับเป็นประเด็นข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่ในรับคุณผู้ฟังคุณพันธุมาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวิรยุทธ์ด้วยนะคะต่อไปเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันต่อเลยค่ะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะกพศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะเพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินกับมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินค่ะติดตามการรายงานนี้จากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: ม.เกษตรกำแพงแสนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินกับมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินเมื่อเร็วๆนี้รองศาสตราจารย์อนุชัยพิญโยภูมินรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยกองบริหารการกีฬาท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกับมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินโดยนายสุวรรณหอมหวนประธานกรรมการมูลนิธิณห้องเทเตอร์อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยศรีพรหมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นางรงรองหอมหวนกรรมการและเลขานุการมูลนิธิธรรมะและต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกและขยายต้นไม้ป่าคืนสู่แผ่นดินที่เสื่อมโทรมและส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความผาสุกในสถานที่โครงการคือพื้นที่ปลูกและขยายต้นไม้นำคืน

0: สู่แผ่นดินรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะคุณวิทยุคะ
2: ครับก็ติดตามข่าวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปแล้วนะครับมาที่ข่าวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันบ้างนะครับติดตามข่าวกับคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
3: เมื่อวันที่9มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์ด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบรรณคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ณพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงคมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะกรรมการรณรงค์รับบริจาคเงินวันอานันทมหิดลประจำปี2569และคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลาวันอานันทมหิดลปี2569จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุม1210นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกรองศาสตราจารย์นายแพทย์พินิจกุลวณิชประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายทิติเถลิงบุญสิรินายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จิรุธศรีรัตนบรรณคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีได้นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้แทนนิสิตร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เนื่องในวันอานันทมหิดลเพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
2: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
1: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะโดยมอนะคะหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสวนโมกกรุงเทพค่ะเปิดตัวพุทธทาส AI ยกระดับจดหมายเหตุธรรมสู่ดิจิทัลในวาระ120ปีพุทธทาสภิกขุนะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณพานิชาปนัยเวชสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสวนโมกกรุงเทพเปิดตัวพุทธทาส AI ยกระดับจดหมายเหตุธรรมะสู่ดิจิทัลในวาระ120ปีพุทธทาสภิกขุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะร่วม

0: กับหอจดหมายเขตพุทธทาสอินทปัญโยหรือสวนโมกกรุงเทพจัดกิจกรรมจากสวนโมกสู่โลก AI เพื่อเปิดตัวโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเขตพุทธทาสดิจิทัลหรือพุทธทาส AI เนื่องในวาระ120ปีชาติการพุทธทาสภิกขุณห้องปฏิบัติธรรมชั้น2หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ภายในงานมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะและหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนอาทิผู้สนใจด้านพระพุทธศาสนาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนมุมมองและรับชมการสาธิตระบบพุทธทาส AI มีเป้าหมายในการรวบรวมจัดระบบและต่อยอดองค์ความรู้จากเอกสารหนังสือเสียงปาฐกถาและงานเผยแผ่ธรรมของพุทธทาสภิกขุให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถสืบค้นอ้างอิงและเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางธรรมให้สอดคล้องกับบริบทสังคมร่วมสมัยและขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้สู่ผู้คนในวงกว้างหนึ่งในช่วงสำคัญของงานคือการเปิดตัวและสาธิตการใช้งาน AI Search หรือพุทธทาส AI ระบบค้นคว้าข้อมูลจากคลังจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุโดยคุณกรุณพลพาณิชย์ผู้จัดการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยและรองศาสตราจารย์ดร.สินชัยกมลพิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมอธิบายแนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบซึ่งมุ่งให้การสืบค้นข้อมูลทางธรรมและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัลทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นภายในงานยังมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในประเด็นบทบาทของเทคโนโลยี AI ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธธรรมอาทิพระไพศาลวิสาโลศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒิรวมถึงคณะผู้บริหารผู้พัฒนาระบบและวิทยากรรับเชิญรวมถ่ายทอดมุมมองผ่านช่วง Master Talk มุมมองต่อก้าวย่างพุทธปัญญายุค AIและการบรรยายในหัวข้อ120ปีพุทธทาสในยุค AI ตลอดจนการขับเคลื่อนด้านพระพุทธศาสนาในยุค AIการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหอจดหมายเขตพุทธทาสอินทปัญโยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้สามารถสืบค้นเรียนรู้และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบรองรับการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัลและร่วมสืบสานมรดกทางปัญญาของพุทธทาสภิกขุให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ระดับสากลในอนาคตพานิชาปนัยเวศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณพานิชาปนัยเวศนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะคุณวีรยุทธคะ
2: ครับและที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ครับก็มีการเตรียมพร้อมรับคณะตรวจประเมินมรดกโลกนะครับรายละเอียดติดตามกับคุณปริชากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: เชียงใหม่นับถอยหลังรับผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกสิงหาคมนี้ลุ้นขึ้นทะเบียนมรดกโลกชูโอกาสทองโค้งสุดท้าย1ใน35แหล่งจากทั่วโลกนายสุภฤกษ์ภาวิไลเลขาธิการสภาเมืองเชียงใหม่และเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกกล่าวว่าคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมแหล่งทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนยืนยันยูเนสโกไม่เข้าแทรกแซงการจัดการพื้นที่ชี้เป็นโอกาสทองโค้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ในปี2500

0: 170โดยเชียงใหม่ได้นำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมรวม8แหล่งประกอบด้วย7วัดและองค์ประกอบอื่นๆภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาการนำเสนอครั้งนี้ตรงกับเกณฑ์พิจารณาของยูเนสโก2ข้อได้แก่เกณฑ์ข้อที่2ที่แสดงถึงพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบล้านนาซึ่งผสมผสานอิทธิพลจากศิลปะหฤพลชัยผู้กามและสุโขทัยได้อย่างลงตัวและเกณฑ์ข้อที่3ที่เป็นตัวแทนของเมืองโบราณและอารยธรรมล้านนาที่เจริญรุ่งเรืองมีเอกลักษณ์ทางประเพณีทักษะฝีมือและการสืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันโดยไฮไลท์สำคัญคือการตั้งศูนย์ข้อมูลย่อยใน7วัดเพื่อใช้เป็นสถานที่บรรยายสรุปข้อมูลการทำความเข้าใจกับคณะผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกก่อนลงพื้นที่จริงป้องกันความสับสนเนื่องจากมีรายละเอียดเป็นจำนวนมากหากเชียงใหม่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจะส่งผลดีอย่างมหาศาลโดยเฉพาะหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัดจะได้รับการช่วยเหลือทั้งงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศทันทีนอกจากนี้จะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเชียงใหม่ถึง70%โดยเทียบเคียงจากสถิติของเมืองหลวงพระบางที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น10เท่าหรือเมืองสีเทพที่นักท่องเที่ยวพุ่งจากวันละ100คนเป็นหลักหมื่นคนหลังได้รับการขึ้นทะเบียนรวมทั้งจะมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการได้เร่งสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชนที่ว่าหากเป็นมรดกโลกแล้วจะถูกยูเนสโกครอบงำหรือริบอำนาจการบริหารจัดการโดยยกตัวอย่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอยุธยาที่ขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี2534ซึ่งปัจจุบันวัดและชุมชนในพื้นที่ก็ยังคงบริหารจัดการและใช้เทศบัญญัติของท้องถิ่นได้ตามปกติโดยไม่เคยถูกยูเนสโกแทรกแซงแต่อย่างใด
1: ก็ด้วยความตอนนี้สถานภาพของเชียงใหม่เป็นแค่ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือ tentative listนะครับก่อนจะเป็นมรดกโลกได้คุณต้องผ่านเป็นบัญชีนี้ก่อนแล้วก็ซึ่งอันนี้ไม่ได้ยากอะไรการขึ้นบัญชีเนี่ยแต่ว่ากว่าจะเป็นมรดกโลกคุณต้องทำเอกสารได้เข้ามาตรวจแหล่งนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนี้มันมีทั้ง800กว่าแหล่งที่สถานภาพเหมือนกับเรานะครับแล้วก็ปีหนึ่งประกาศได้แค่35แหล่ง1ประเทศส่งได้1แหล่งต่อ1ปี1ครั้งเท่านั้นเองแล้วตอนนี้เองเนี่ยยูเนสโกเขาออกกฎเกณฑ์มาใหม่ว่าภายในปี70เนี่ยถ้าหากแหล่งใดก็ตามใน800แหล่งเนี่ยยังไม่ได้ประกาศเป็นมรดกโลกภายในปี2570ก็คือปีหน้าคุณก็ต้องกลับไปทำเพิ่มเติมนะฮะเพราะถือว่าเป็นอัปเดตข้อมูลใหม่ซึ่งอาจจะแบบต้องกินเวลาอย่างน้อย2ปี3ปี5ปีหรืออาจจะยาวนานมากครับนั่นคือตอนนี้มันก็เหลือแค่โอกาสนี้โอกาสเดียวละที่เชียงใหม่ใกล้เคียงสุดละไม่เอาเรียกไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วกันครับ
0: ผู้แทนคณะทำงานย้ำว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญของเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน35แหล่งจากทั่วโลกที่ขึ้นทะเบียนรอคิวอยู่กว่า800แหล่งหรือไม่หากเชียงใหม่ไม่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกภายในปี2570ตามกำหนดการใหม่ของยูเนสโกแหล่งที่ตกค้างทั้งหมดจะต้องกลับไปเริ่มทำเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งอาจต้องเสียเวลาอีก 2-5 ปีจึงถือเป็นโค้งสุดท้ายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันอย่างเต็มที่ปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลเนตับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโดยมมส.นะคะมีเรื่องราวของการนำหมอลำเปิดเวทีที่นครซิดนีย์ค่ะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อีสานสู่ระดับนานาชาติหมอลำสู่สากลนะคะหรือว่าอีสานทูซิดนีย์นั่นเองค่ะ ดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เดินหน้ายกระดับ

0: ศิลปะการแสดงหมอลำสู่เวทีสากลนะคะผ่านกิจกรรมหมอลำสู่สากลอีสานทูซิดนีย์ภายใต้โครงการการยกระดับอุตสาหกรรมหมอลำสู่สากลเมื่อวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์แล้วก็การขยายฐานตลาดหมอลำสู่กลุ่มผู้ชมใหม่ค่ะทั้งชาวไทยชุมชนพหุวัฒนธรรมแล้วก็ชาวต่างชาติที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมอีสานโดยการแสดงแบ่งออกเป็น2เวทีสำคัญนะคะก็จะมีทั้งเวทีของวันที่30พฤษภาคม2569ด้วยณมาโกเรสตอรองซิดนีย์แล้วก็วันที่31พฤษภาคม2569ที่ไททาวน์ซิดนีย์ค่ะถือเป็นศูนย์กลางชุมชนไทยที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเลยในประเทศออสเตรเลียโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรสำคัญได้แก่สมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลียสมาคมไทยออสเตรเลียนและก็มีชมรมดนตรีไทยนะคะและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียตลอดจนการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ค่ะไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมนะคะก็คือการแสดงหมอลำ To The World เป็นศิลปินนะคะหมอลำรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะมีน้องเปียโนน้องพิมพ์น้องแก้มนะคะซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรรแล้วก็บ่มเพาะภายใต้โครงการวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบศิลปินหมอลำร่วมสมัยควบคู่กับการแสดงของศิลปินหมอลำมืออาชีพนะคะก็คือหมอลำไพบูลย์เสียงทองแล้วก็หมอลำสุกัญญายอดนภาค่ะที่จะร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของหมอลำนะคะทั้งในมิติของภูมิปัญญาความบันเทิงแล้วก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีสานด้วยนอกจากนี้ในเวทีไทยทาวซิดนีย์ก็ยังมีการแสดงวงปงลางแล้วก็กิจกรรมการประกวดนางไหซิดนีย์2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแล้วก็ชุมชนไทยในต่างแดนได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นไทยโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.กานดาบุญโสธรัตน์ขออภัยค่ะบุญโสธรสถิตนะคะผู้อำนวยการบพค.ได้กล่าวว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญของการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการบูรณาการงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขยายโอกาสของศิลปินและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลกนั่นเองนะคะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ประมวลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ได้กล่าวว่าหมอลำมิได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาภาษาดนตรีแล้วก็อัตลักษณ์ของผู้คนลุ่มน้ำโขงการนำหมอลำออกสู่เวทีนานาชาติจึงเป็นการอนุรักษ์แล้วก็การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของหมอลำสู่สากลหรือว่าอีสานทูซิดนีย์ค่ะซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะคะจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมในต่างแดนเท่านั้นแต่หากจะเป็นก้าวสำคัญของการนำจิตวิญญาณแห่งหมอลำแล้วก็พลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จากแผ่นดินอีสานสู่สายตาชาวโลกสร้างการรับรู้ใหม่ให้กับศิลปะการแสดงอีสานแล้วก็วางรากฐานสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหมอลำให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีนานาชาตินั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่นำมาฝากคุณผู้ฟังการปิดท้ายในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวนะคะของเล่าขานงานวิจัยค่ะ
1: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
2: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้

0: และบุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
1: อ้าวเหรอครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
1: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จัง
0: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของโมเดลทำนายอายุไขแบตเตอรี่นะคะกับการพัฒนาแบบจำลองการเสื่อมสภาพเพื่อทำนายอายุการใช้งานของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลจริงจากสภาพอากาศในประเทศไทยนะคะมาทำโมเดลนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันค่ะ
2: เล่าขานงานวิจัยเรื่องโมเดลทำนายอายุไขแบตเตอรี่กับการพัฒนาแบบจำลองการเสื่อมสภาพเพื่อทำนายอายุการใช้งานของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์เกตจ้อยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะตัวแทนทีมวิจัยได้ได้ฟังถึงโมเดลทำนายอายุไขแบตเตอรี่กับการพัฒนาแบบจำลองการเสื่อมสภาพเพื่อทำนายอายุการใช้งานของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลจริงจากสภาพอากาศในประเทศไทยซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์เกตจ้อยนั้นได้กล่าวถึงข้อมูลในเบื้องต้นไว้ด้วยครับ
3: เราได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทางบริษัทเอกชนนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของตัวโรงไฟฟ้าโซล่านะพลังงานแสงอาทิตย์ชาร่วมกับแบตเตอรี่นะครับผมของบริษัทซูเปอร์เอเนอร์จีนะครับเขาติดตั้งโรงไฟฟ้านี้ไว้อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับผมเขาถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าโซล่านะฮะหรือแสงอาทิตย์บวกแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุถึง136เมกะวัตต์ชั่วโมงนะครับผมนะฮะก็เราก็เลยเนี่ยนะครับผมได้ขอความอนุเคราะห์ครับทางบริษัทนะครับเพื่อที่จะขอข้อมูลนะครับอุณหภูมิการทำงานแล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะใช้ในการทำนายว่าเนี่ยอายุใช้งานแบตเตอรี่เมื่อเจออุณหภูมิสูงๆเนี่ยนะครับผมตกลงเนี่ยมันจะสั้นลงหรือเปล่านะครับผลที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจตอนที่เราพัฒนาแบบจำลองเนาะก็จริงๆเนี่ยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการทำนายอายุใช้งานแบตเตอรี่นะครับก็มีนักวิจัยเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาไว้หลากหลายรูปแบบหลากหลายโมเดลนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับโมเดลที่เหมาะสมนะครับซึ่งโมเดลที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นโมเดลที่พิจารณาผลของอุณหภูมิเนี่ยการทำงานเป็นสำคัญนะครับผมซึ่งดูแล้วก็จะใกล้เคียงกับแนวคิดของการศึกษาของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในการพัฒนาแบบจำลองแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเขาเรียกวอลิเดตตัวโมเดลให้มันถูกต้องนะครับเนื่องจากเรามีข้อมูลเยอะเราก็จะแบ่งชุดข้อมูลเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือใช้ในการพัฒนาแบบจำลองส่วนที่2ก็ใช้ในการวอลิเดตหรือยืนยันความถูกต้องของโมเดลนะครับก็พบว่าโมเดลที่เราพัฒนาเพิ่มเติมจากนักวิจัยที่ได้มีการพัฒนาไว้เนี่ยก็มีความแม่นยำถูกต้องเพียงพอนะครับที่นำมาใช้ในการทำนายนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นำมาใช้ในการทำนายโดยมีการกำหนดเป็นซีนาริโอหรือเป็นฉากทัศน์ที่แตกต่างนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นอุณหภูมิของแบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะ recommend ให้ใช้อยู่ในช่วงประมาณสัก25องศาบวกลบนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะฮะอุณหภูมิบ้านเราไม่ใช่แบบนั้นแน่เราก็เลยไปดูว่าเราจากฐานข้อมูลที่เราได้มาจากข้อมูลที่ทางบริษัทกำนาให้เรามาเนี่ยเราพบว่าเรามีการจำแนกอุณหภูมิเราพบว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงกว่า25นี่เยอะมากคิดเป็นประมาณ 60-70% ของช่วงเวลาในการทำงานเราก็อุณหภูมิก้อนนั้นนะครับผมช่วงเวลาที่เรคคอร์ด

0: ได้มาแบ่งเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงที่อุณหภูมิอยู่ในใกล้เคียงอยู่ในช่วงประมาณ25องศานะครับอุณหภูมิที่สูงกว่า35ขึ้นไปนะครับจาก3ช่วงดังกล่าวเนี่ยเราก็ทำการทำนายครับว่าถ้าอุณหภูมิมันเป็นในแต่ละริ้งเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นข้อยืนยันว่ายิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับผมถ้าเราปล่อยให้แบตเตอรี่ทำงานที่อุณหภูมิสูงมากๆนะเป็นเวลานานนะครับอายุใช้งานแบตเตอรี่ก็มีแนวโน้มที่จะสั้นวัยลดลงนะครับความจุจะลดลงได้ไวนะครับก็คืออายุใช้งานมันสั้นลงเนี่ยนะครับผมนะครับก็จะไวกว่าที่ทางผู้ผลิตได้ให้ข้อ recommend มาไว้นะครับผมผู้ผลิตเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรจะต้องทำงานที่อุณหภูมิสูงนะครับเขาก็จะมีระบบทำความเย็นให้กับแบตเตอรี่นะครับระบบแบตเตอรี่ที่เราศึกษาเนี่ยมันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับขนาดใหญ่แต่ละตู้เนี่ยก็จะมีการทำความเย็นเพื่อที่จะพยายามที่จะรักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่เอาไว้นะครับให้อยู่ในระดับที่ผู้ผลิตคาดหวังนะครับเป็นอย่างที่เรียนก็คือประมาณสัก25องศานะครับผมแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีระบบปรับอากาศที่ช่วยควบคุมความเย็นเนี่ยเราก็พบว่าตัวอุณหภูมิของเซลล์แบตเตอรี่จริงๆก็จะบียอนสูงกว่านั้นนะครับผมนะก็ทีนี้เราก็เลยพยายามที่จะหาเงื่อนไขว่าเอ๊ะการที่ถ้าเราพยายามที่จะคุมอุณหภูมิที่มันอยู่25องศาทุกท่านผู้ฟังก็คงจินตนาการตามเหมือนเราพยายามเปิดแอร์ให้เย็นนะครับแน่นอนมันก็จะมีพลังงานบางส่วนที่จะต้องสูญเสียให้กับการทำความเย็นนะครับงานวิจัยตัวนี้เองนอกจากเราพัฒนาตัวแบบจำลองที่ใช้ในการทำนายอายุเนี่ยเราก็ศึกษาต่อได้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยสำหรับบ้านเราเองเนี่ยเราควรจะโอเปเรตหรือให้แบตเตอรี่ทำงานอยู่ที่อุณหภูมิสักเท่าไหร่ดีนะครับจะกดให้มันอยู่25อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราต้องสิ้นเปลืองพลังงานที่จะต้องใช้ในการทำความเย็นแทนที่พลังงานที่ผลิตมาจากแสงอาทิตย์นะครับจะใช้ในการจะจ่ายกลับให้กับระบบการไฟฟ้ามันก็จะมีบางส่วนที่จะต้องสูญเสียให้กับการทำความเย็นไปก่อนนะครับเราเลยพยายามที่จะoptimize ไอ้พลังงานที่ใช้ในการทำความเย็นนี้นะครับก็จากการศึกษาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ถึงแม้ว่าเขาจะชอบอยู่ที่ประมาณที่25แต่ผู้ผลิตเองเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำว่ามันยังโอเปเรตได้ไปถึงประมาณที่35นะครับผมแต่เราพบว่าถ้าเราคอนโทรลอยู่สัก25ถึง35เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะสมในแง่ไหนบ้างเหมาะสมในแง่แรกคือว่าเราไม่ต้องสูญเสียพลังงานในการทำความเย็นมากเกินไปและ2นะครับอายุใช้งานมันก็ยังไม่ได้ลดลงไวนะครับเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่สูงกว่านั้นหรือการที่เราจะกดให้อุณหภูมิต่ำกว่านั้นเนี่ยนะฮะโอเคเราอาจจะได้ในเชิงของอายุใช้งานที่มันอาจจะใกล้เคียงกับที่ผู้ผลิตrecommendแต่นะครับเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับ energy ที่ต้องใช้หรือพลังงานที่ต้องใช้ทำความเย็นเนี่ยดูแล้ว เรายอมทำงานที่อุณหภูมิสูงมากกว่าสักนิดหน่อยก็ยังถือว่าคุ้มค่าทั้งในแง่มุมของพลังงานที่ใช้ทำความเย็นและอายุใช้งานที่ไม่ได้ลดลงไวจนเกินไปนะครับผมก็นี่ก็เป็นข้อสรุปหรือข้อที่บ่งชี้ได้จากการศึกษานี้ครับผมครับ
1: เสียงจากรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์เกตจ้อยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสุมบัญชนรายงาน
2: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะกับเรื่องราวที่นำมาฝากเรากันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายกับช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
3: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
4: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
3: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
4: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
3: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
4: โอ้ขนาดนั้นเชียว
3: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
4: อุ้ยฟังแล้ว

0: เหมือนโดนเต็มๆเลยครับแฮ่ๆ
1: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
2: สนทนาสถาบัน
3: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาฝากกันด้วยในช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธนกรวัสยานนท์สถานีวิทยุจุฬาค่ะ
4: ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของโรคเบาหวานแล้วโรคนี้ก็เป็นอีกโรคที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครหลายๆคนแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโรคเบาหวานนั้นไม่ได้เป็นแค่ในมนุษย์เท่านั้นแต่ในสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของนวัตกรรมการพัฒนาเนื้อเยื่อไขมันสุนัขสู่เซลล์สร้างอินซูลินซึ่งเป็นงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความหวังใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยงโรคเบาหวานนั้นก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะครับต่อคุณภาพชีวิตทั้งของสัตว์และก็เจ้าของอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดในสุนัขนั้นโรคเบาหวานมีลักษณะคล้ายกับเบาหวานชนิดที่1ในคนนั่นคือเบต้าเซลล์ในตับอ่อนซึ่งทำหน้าที่สร้างอินซูลินถูกทำลายหรือสูญเสียการทำงานส่งผลให้ร่างกายขาดอินซูลินอย่างรุนแรงส่วนในแมวจะคล้ายกับเบาหวานชนิดที่2ในคนคือเกิดภาวะดื้ออินซูลินหรือตับอ่อนหลังอินซูลินได้ไม่เพียงพอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติงานวิจัยทางสัตวแพทย์ก็ได้รายงานนะครับว่าโรคเบาหวานนั้นพบได้ในสุนัขและแมวป่วยประมาณ1ใน300ตัวที่เข้ารับการรักษาตัวเลขก็จะมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มประชากรและภูมิภาคแม้ว่าจะดูไม่มากนักแต่โรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยงก็สร้างภาระให้กับทั้งสัตว์ป่วยและก็เจ้าของอย่างมีนัยสำคัญทุกวันนี้สุนัขที่ป่วยจำเป็นต้องฉีดอินซูลินทุกวันตลอดชีวิตและนี่ก็คือโจทย์ที่ทีมนักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งใจจะแก้ปัญหามาตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยองค์ความรู้ด้านสเต็มเซลล์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์ซึ่งล่าสุดทีมวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันสุนัขเพื่อรักษาโรคเบาหวานในสุนัขและแมวแบบหายขาดครับหลังจากที่ได้สั่งสมประสบการณ์วิจัยด้านสเต็มเซลล์และชีววิศวกรรมจากสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เจนภพสว่างเมฆจึงได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมสเต็มเซลล์และชีววิศวกรรมทางสัตวแพทย์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2556หรือ13ปีที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในโครงการที่ศูนย์ได้ตั้งต้นวิจัยและให้ความสำคัญคือโรคในสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะโรคเบาหวานในสุนัขที่ต้องรักษาไปตลอดชีวิตซึ่งการรักษานั้นก็ไม่ได้ทำได้แค่เรื่องของการประคับประคองเท่านั้นทั้งที่ความรู้ด้านสเต็มเซลล์และวิศวกรรมชีวการแพทย์อาจเปิดประตูสู่การรักษาแบบหายขาดได้จริงนี่ก็คือคำพูดของอาจารย์เจนภพที่ได้กล่าวถึงแนวคิดเริ่มต้นของโครงการวิจัยCanine Fat Derived Beta Cells ที่ตั้งเป้าพลิกโฉมการรักษาโรคเบาหวานในสุนัขจากการรักษาตลอดชีวิตสู่การรักษาที่หายขาดซึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการรักษาโรคโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านสเต็มเซลล์วิศวกรรมเนื้อเยื่อและพันธุวิศวกรรมเข้ามาประกอบกันการเลือกแหล่งของเซลล์ต้นกำเนิดนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานวิจัยนี้ครับทางทีมวิจัยเขาก็ใช้เวลากว่า 5-6 ปีในการเปรียบเทียบเซลล์จากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นไขกระดูกเนื้อเยื่อช่องปากหรือเนื้อเยื่อไขมันก่อนสรุปได้ว่าเนื้อเยื่อไขมันคือคำตอบที่ดีที่สุดในเชิงปฏิบัตินอกจากนี้ดร.สรัญญูอุ่นทวีนักวิจัยในทีมก็ได้อธิบายถึงข้อดีของเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันหรือ MSC ว่ามีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับไขมันกระดูกและสายสะดืออย่างชัดเจนเนื่องจากเนื้อเยื่อไขมันสามารถเก็บได้ง่ายมีความปลอดภัยสูงและที่สำคัญคือมีปริมาณเซลล์มากกว่าเซลล์จากไขกระดูกถึง500เท่าอีกทั้งยังสามารถเก็บได้ระหว่างการผ่าตัดทำหมันตามปกติซึ่งจะทำให้เจ้าของสัตว์สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไป สเต็มเซลล์ถือว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพียงเนื้อเยื่อไขมันเล็กน้อยที่เก็บ

ได้ระหว่างการผ่าตัดก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาที่เปลี่ยนชีวิตสุนัขได้คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเซลล์เนื้อเยื่อไขมันให้กลายเป็นเซลล์สร้างอินซูลินได้อย่างไรก็คงจะต้องเริ่มกันที่เรื่องของเมตาเซลล์ครับเมตาเซลล์ก็คือเซลล์ที่อยู่ในตับอ่อนมีหน้าที่หลักในการสร้างอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดในสุนัขที่เป็นเบาหวานเมตาเซลล์เหล่านี้ถูกทำลายหรือสูญเสียการทำงานไปดังนั้นเป้าหมายของทีมวิจัยก็คือการสร้างเมตาเซลล์ทดแทนขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิดที่สกัดจากเนื้อเยื่อไขมันฟังอย่างนี้แล้วหลักการก็ดูเรียบง่ายนะครับแต่จริงๆก็มีความซับซ้อนในทางปฏิบัติทีมวิจัยก็ได้ใช้แนวคิดเลียนแบบธรรมชาตินั่นก็คือการเลียนแบบกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงพัฒนาตัวอ่อนที่เซลล์ต้นกำเนิดค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอวัยวะต่างๆทีละขั้นตอนเปรียบได้กับการสอนให้เซลล์รู้จักบทบาทใหม่นั่นเองครับกระบวนการนี้ใช้2กลไกหลักกลไกแรกคือการปรับโปรแกรมเซลล์ด้วยการถ่ายโอนยีนที่ควบคุมการพัฒนาของเบต้าเซลล์เข้าสู่เซลล์ต้นกำเนิดโดยตรงกลไกที่2คือการควบคุมสภาพแวดล้อมของเซลล์โดยเติมสารชีวโมเลกุลกระตุ้นเป็นลำดับขั้นเพื่อนำพาเซลล์ให้เปลี่ยนรูปร่างและหน้าที่ไปตามที่ต้องการทีมวิจัยได้ผสานทั้ง2กลไกเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เซลล์ที่มีคุณภาพและปริมาณสูงที่สุดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเซลล์ที่สามารถหลั่งอินซูลินได้ใกล้เคียงกับตับอ่อนตามธรรมชาติและยังตรวจพบการหลั่งกลูคาร์กอนซึ่งเป็นสัญญาณว่าเซลล์ที่สร้างขึ้นมีลักษณะครบถ้วนตามโครงสร้างของเกาะตับอ่อนนอกจากนี้ก็ยังมีศักยภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลองได้จริงอีกความหวังหนึ่งของการรักษาแบบหายขาดก็คือการปลูกถ่ายเซลล์สร้างอินซูลินเข้าไปในร่างกายของสัตว์เพื่อให้เซลล์เหล่านั้นทำหน้าที่แทนเบต้าเซลล์ที่สูญหายไปการปลูกถ่ายนี้ก็ไม่ได้เป็นแนวคิดที่ไกลเกินฝันแม้ในมนุษย์ก็มีหลักฐานจากต่างประเทศยืนยันว่าในการปลูกถ่ายเมต้าเซลล์จากผู้บริจาคให้กับผู้ป่วยเบาหวานพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถหยุดการฉีดอินซูลินได้นานเป็นปีและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทางทีมวิจัยก็ได้ตั้งเป้านะครับว่าหากสามารถสร้างเซลล์สังเคราะห์อินซูลินแล้วได้ผลดีก็จะมีการปลูกถ่ายเข้าไปในสัตว์เลี้ยงแล้วให้เซลล์ตัวนี้ทำหน้าที่แทนเบต้าเซลล์ตามธรรมชาติที่สูญหายไปและผลการทดลองนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดนี้เป็นไปได้จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีนี่เป็นคำกล่าวของอาจารย์เจนพบครับการเติบโตของเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการตื่นตัวของสังคมเกี่ยวกับศาสตร์นี้ก็ได้ทำให้ทีมวิจัยต้องรับมือกับความท้าทายถึง2ด้านในเวลาเดียวกันด้านแรกก็คือการพัฒนาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและเสถียรหลังการปลูกถ่ายด้านที่2ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยการพิสูจน์ว่างานวิจัยนี้ยึดมั่นในมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าของจริงต้องได้ผลดีและปลอดภัยที่สุดอาจารย์เจนพบก็ยังได้สะท้อนข้อห่วงใยด้วยนะครับว่าสิ่งที่ให้ความสำคัญและต้องการคือการให้ความรู้แก่สังคมว่าสเต็มเซลล์เทอราพีไม่ใช่ยาวิเศษสำหรับทุกโรคต้องมีวิจารณญาณในการเลือกและรู้ว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นคำโฆษณาที่จริงหรือไม่จริงซึ่งปัจจุบันการโฆษณาสเต็มเซลล์เกินจริงมีแพร่หลายอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยอาจารย์เจนพบก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าหากวันที่เบาหวานสามารถรักษาได้ด้วยเซลล์บำบัดมาถึงทีมวิจัยก็ไม่ได้มองว่านั่นคือเส้นชัยแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทถัดไปเพราะองค์ความรู้และกระบวนการทั้งหมดที่สั่งสมสามารถนำไปต่อยอดกับทุกโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะได้ไม่ว่าจะเป็นโรคตากระดูกตับหรือไตโดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ยิ่งกว่านั้นองค์ความรู้บางส่วนยังสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างวงการสัตวแพทย์และวงการแพทย์สำหรับมนุษย์ได้เนื่องจากบางโมเดลสัตว์ทดลองสามารถแสดงผลการรักษาได้ดีกว่าโมเดลที่ใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ของคนทำให้เทคโนโลยีบางส่วนสามารถนำข้ามไปใช้ได้โดยตรงนั่นเองครับนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา8ปีแล้วงานวิจัยก็ประสบความสำเร็จในสัตว์ทดลองและขณะนี้ทางทีมวิจัยก็กำลังเดินหน้าสู่ระยะถัดไปอย่างเต็มตัวคุณสรัญญูได้

ล่าวนะครับว่าทางทีมก็กำลังขยายสเกลการผลิตเบต้าเซลล์ให้ถึงระดับไพลอตสเกลโดยนำเทคโนโลยีไมโครฟิลดิกส์เข้ามาช่วยในการผลิตกลุ่มเบต้าเซลล์ในระดับเป็นล้านกลุ่มเซลล์เพราะในทางปฏิบัตินั้นการ

ามารถฟื้นตัวกลับมาได้หลังได้รับเอ็กโซซัมซึ่งเป็นผลที่ดีกว่าที่คาดไว้และอาจารย์เจนพบก็กล่าวด้วยครับว่าในอนาคตขั้นต่อไปก็จะมีการขยายสเกลการผลิตและเริ่มศึกษาในสัตว์ที่เป็นเป้าหมายจริงคาดว่าอีกประมาณ 2-3 ปีจะสามารถเริ่มทดสอบในสุนัขที่เป็นเบาหวานจริงๆและเปิดให้บริการได้ในเวลาไม่นานหลังจากนั้นจากห้องแลบเล็กๆเมื่อ13ปีก่อนสู่ทีมวิจัยที่เติบโตมีบริษัทสปินออฟและอนุสิทธิบัตรกว่า6เรื่องโดยอาจารย์เจนพบก็ได้กล่าวถึงการที่ทางศูนย์และทีมวิจัยนั้นอยากจะเป็นที่พึ่งของสังคมในการสร้างองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่สังคมพึ่งพิงได้อย่างแท้จริงและคุณสรัญญูก็ได้กล่าวเสริมว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสัตว์เลี้ยงของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเอ็กโซซัมเทอราพีซึ่งถือเป็นแนวหน้าของประเทศไทยในขณะนี้ความภาคภูมิใจนั้นมาจากการได้เห็นงานวิจัยเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของปัจจุบันทีมวิจัยก็ยังเปิดรับนักวิทยาศาสตร์และสัตวแพทย์รุ่นใหม่ที่สนใจร่วมงานวิจัยหรือพัฒนาตัวเองในด้านการแพทย์ฟื้นฟูเพราะชุมชนวิจัยด้านนี้กำลังเติบโตและต้องการพลังจากคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงหากสัตว์เลี้ยงป่วยด้วยโรคที่รักษายากเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจเป็นคำตอบในอนาคตอันใกล้ครับถ้าหากว่าอยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยวิจัย www.cuvscbic.com และที่เว็บไซต์ของ CU Innovation Hubcuihub.jula.ac.th รวมถึงเว็บไซต์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.vet.jula.ac.th เรื่องของสุขภาพนั้นนอกจากเรื่องของโรคเบาหวานแล้วอีกโรคหนึ่งที่ควรจะต้องติดตามกันเป็นอย่างมากเลยก็คือเรื่องของโรคไส้เลื่อนนั่นเองครับโรคไส้เลื่อนนั้นเราอาจจะเคยได้ยินกันว่ามักจะเป็นกันมากในผู้ชายแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นโรคไส้เลื่อนได้ครับนายแพทย์พสุรเชษฐ์สมรอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้อธิบายถึงโรคนี้นะครับว่าไส้เลื่อนคือภาวะที่อวัยวะภายในช่องท้องเช่นลำไส้หรือเนื้อเยื่อไขมันเคลื่อนผ่านช่องหรือรอยแยกของผนังหน้าท้องที่อ่อนแอทำให้เกิดเป็นก้อนตุงนูนตามจุดต่างๆในร่างกายซึ่งเกิดได้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นขาหนีบกระบังลมสะดือขอบของกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือรอยแผลจากการผ่าตัดเดิมไส้เลื่อนนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยสำหรับผู้หญิงนั้นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะไส้เลื่อนก็คือความดันในช่องท้องสูงความอ้วนการตั้งครรภ์หลายครั้งและก็ความชรานั่นเองอาการที่จะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนั้นก็คือก้อนจะขยายใหญ่ขึ้นหรือชัดขึ้นเมื่อยืนเบ่งหรือไอและมักจะยุบตัวลงหรือหายไปเมื่อนอนราบอาการเหล่านี้ก็สามารถสังเกตได้จากการมีก้อนนูนที่บริเวณหัวหนาวแคมหรือขาหนีบซึ่งมีลักษณะที่เห็นได้ชัดอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้และอีกข้อสังเกตเพิ่มเติมที่อาจารย์พสุรเชษฐ์ได้กล่าวก็คือหากก้อนไม่ยุบหรือหายไปเมื่อนอนราบแต่ก้อนนั้นกลับติดคาเป็นก้อนนูนควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะลำไส้ที่ติดคาอาจเกิดการอุดตันหรือขาดเลือดได้และถ้าหากว่าท่านสุภาพสตรีที่มีอาการเจ็บบริเวณขาหนีบและสงสัยว่าจะเป็นอาการไส้เลื่อนหรือไม่อาการเจ็บขาหนีบนั้นขณะขยับเดินวิ่งหรือออกกำลังกายแต่ไม่มีก้อนนูนก็ยังไม่ถือว่าเป็นอาการไส้เลื่อนนะครับแต่เป็นอาการที่เกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นบริเวณขาหนีบสำหรับการรักษาอาการโรคไส้เลื่อนของผู้ชายก็สามารถใช้การตรวจและติดตามอาการได้แต่ถ้าเป็นของผู้หญิงเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นไส้เลื่อนใต้ขาหนีบผู้หญิงมีโอกาสที่จะเกิดการติดคาสูงและเกิดการตายของลำไส้ได้มากกว่าผู้ชายแนวโน้มที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินสูงถึงร้อยละ17ซึ่งสูงกว่าผู้ชายหลายเท่าดังนั้นการผ่าตัดเชิงป้องกันจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ามากก็เป็นคำกล่าวของอาจารย์พสุรเชษฐ์นะครับนอกจากเรื่องของการรักษาแล้วการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงก็สำคัญเช่นเดียวกัน
โดยเน้นที่การลดแรงดันในช่องท้องและเสริมความแข็งแรงของ

0: ร่างกายซึ่งอาจารย์พสุรเชษฐ์แนะนำว่าควรคุมน้ำหนักให้ BMI ต่ำกว่า23กิโลกรัมต่อตารางเมตรเพื่อลดแรงดันที่ผนังหน้าท้องรวมถึงหลีกเลี่ยงท้องผูกและรักษาอาการไอเรื้อรังด้วยสุดท้ายนี้อาจารย์พสุรเชษฐ์ฝากไว้ว่าโรคไส้เลื่อนที่สามารถพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงอาจดูเหมือนเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงในระยะแรกแต่ก็แฝงด้วยความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายโดยเฉพาะไส้เลื่อนใต้ขาหนีบที่พบได้บ่อยในผู้หญิงดังนั้นการหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายและพบแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยให้การรักษาง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับและนี่ก็คือช่วงสนทนาสถาบันในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจากสถานีวิทยุจุฬาในวันนี้ครับธนกรวัสยานนท์สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพานุมาหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวิรยุจันทร์มหาเสถียรจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับทนายเขากระโดงชี้ปัญหาที่ดินกว่า 5,000 ไร่อยู่ที่เรื่องของขอบเขตและหลักฐานที่มีขณะที่ส.ส.เสรีรวมไทยยื่นหนังสือถึงนายกให้เร่งการดำเนินคดีนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่รับผิดชอบคดีเขากระโดงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าปัญหาสำคัญของคดีเขากระโดงคือพื้นที่ที่อ้างถึง 5,083 ไร่นั้นมีขอบเขตอยู่ตรงไหนครอบคลุมถึงที่ดินแต่ละแปลงที่ประชาชนถือโฉนดอยู่จริงหรือไม่และมีหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอจะลบล้างเอกสารสิทธิ์ที่รัฐออกให้ประชาชนในอดีตได้หรือไม่ซึ่งสค.1หรือหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นเพียงหลักฐานว่าการรถไฟเคยแจ้งการครอบครองพื้นที่ไว้ในปี2498แต่ยังไม่ใช่หลักฐานเด็ดขาดของกรรมสิทธิ์และยังไม่ใช่หลักฐานที่พิสูจน์โดยตัวเองว่าที่ดินทุกแปลงเป็นของการรถไฟทั้งหมดเพราะยังต้องพิสูจน์แนวเขตและสิทธิ์ในที่ดินตามหลักฐานอื่นประกอบอีกหลายส่วนขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินและข้าราชการตำรวจในการดำเนินคดีเพิกถอนที่ดินเขากระโดงพร้อมขอให้เร่งรัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีสอบสวนกับนายเนวินชิดชอบและผู้เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดทั้งนี้คดีดังกล่าวศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ภาค3และศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงผลการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองที่สระบุรีเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนและส่งเรื่องให้ปทส.ดำเนินคดีนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเก็บตัวอย่างน้ำในคลอง

0: หนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากจะพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานน้ำผิวดินใน3จุดแล้วผลการตรวจวิเคราะห์ล่าสุดยังพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายปนเปื้อนตลอดแนวลำคลองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจาก7จุดตรวจพบสารเคมีหลายชนิดสะท้อนถึงความเป็นไปได้ว่ามีการปนเปื้อนจากแหล่งกำเนิดมลพิษภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษยังตรวจพบค่าความสกปรกของน้ำอยู่ในระดับสูงตลอดลำคลองซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สะท้อนถึงการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในพื้นที่ส่วนการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศรอบพื้นที่ห้วยตะเข้และบริเวณกลุ่มโรงงานจำนวน3จุดพบว่าค่าสารทั้ง16ชนิดที่ตรวจวัดไม่เกินระดับเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงเวลา24ชั่วโมงโดยจะส่งผลตรวจสอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุรีใช้ประกอบการสืบสวนหาต้นตอของมลพิษและได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์กัญญาผู้อำนวยการกองกฎหมายนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนหาผู้กระทำผิดและต้นตอของมลพิษต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอินโดนีเซียประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินรวดเดียวร้อยละ 32.1 โดยมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลอินโดนีเซียและเปอร์ตามินาบริษัทพลังงานแห่งชาติได้ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วชนิดออกเทน92หรือที่รู้จักกันในชื่อเปอร์ตาแม็กซ์รวดเดียวร้อยละ 32.1 โดยราคาปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมลิตรละ12,300 รูเปียเป็น 16,250 รูเปียหรือประมาณ 29 บาท 61 สตางค์มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับน้ำมันเปอร์ตาแม็กซ์เป็นเชื้อเพลิงหลักที่กลุ่มคนทำงานและชนชั้นกลางใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัวการปรับขึ้นราคากว่าร้อยละ32จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมากและก่อนการประกาศขึ้นราคาน้ำมันเพียงไม่กี่วันธนาคารกลางอินโดนีเซียได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 5.50 เพื่อพยุงค่าเงินและสกัดเงินเฟ้อขณะที่รัฐบาลได้เริ่มพิจารณาและร่างมาตรการลดการใช้พลังงานในประเทศและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: กว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองมาพร้อมกับเพลงเพราะที่คุณคิดถึงต่อเนื่องกันอีกแล้วครับ

ู่ที่ไหนกันบ้างนะครับทักทายกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง022183975-7หรือสมาชิกที่พูดคุยมันทาง LINE @jularadio chularadio นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้ด้วยนะครับ

างที่บอกว่าเราจะมีเพลงละครให้ได้ฟังกันบ้างในช่วงเวลาของเรานะครับวันนี้มี1เพลงที่คุณจะได้ฟังต่อเนื่องจากนี้ด้วยนะครับกับเพลงละครที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เรียกว่าฟีเวอร์มากๆเลยในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็เพลงนี้เองเนี่ยได้รับความนิยมนะครับเรียกว่าฮิตติดหูกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวกำลังพูดถึงเพลงประกอบละครเรื่องดาวพระศุกร์ในเวอร์ชั่นของพี่หนุ่มสอนรามแล้วก็พี่กบสุวรรณนั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปละครที่แบบโอ้โหสร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะครับเป็นกระแสฟีเวอร์ทั้งเพลงทั้งการเป็นคู่ขวัญในตอนนั้นด้วยนะฮะยังจำกันได้คุณภาคกับดาวพระศุกร์นั่นเองครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้งานจากสอนรามเทพพิทักษ์นะครับกับช่วงเวลาของเพลงให้เพลงละครกลับมาดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ังเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนคิดถึงนะครับกับรักเดียวของเจนจิรานั่นเองเพลงนี้ได้พี่สุเมธร้องไว้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าจะรักใครได้อีกนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งความทรงจำเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ติดตามละครเรื่องนี้และพอได้ฟังเพลงนี้เนี่ยบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาแน่นอนนะฮะอยู่ที่ไหนกันบ้างรายงานตัวมาได้นะครับที่02-2183975-7หรือว่าส่งมาทาง LINE@ ก็ได้@จุฬาเรดิโอ CHULARADIO ครับ

คุณผู้ฟังรายการก็น่ารักนะครับก็ทยอยส่งกันมาเยอะเลยทีเดียวเอาเป็นว่าช่วงเวลาของเพลงละครเราจะหาเวลาเปิดให้มากขึ้นนะฮะเอามาแทรกอยู่ในรายการนี่แหละให้คุณได้ติดตามแล้วก็ย้อนรำลึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะอย่างที่บอกว่ามีครบหมดเลยเพลงประกอบละครภาพยนตร์รวมไปถึงเพลงในหมวดอารมณ์ต่างๆที่คุณคิดถึงแต่ทั้งหมดนั้นก็คือศิลปินที่คุณรักมากๆด้วยเป็นความทรงจำที่อยากจะนำมาให้คุณได้รับความสุขกันแบบนี้กับช่วงเวลาของเรานะครับยังเพิ่มเติมได้นะครับ022183975-7 ช่วงเวลาเพลงเก่าช่วงเวลาที่ความรู้สึกในวันวานจะกลับมาวนเวียนหาเราอีกครั้งหนึ่งยามบ่ายแบบนี้ที่จุฬาเรดิโอพลัสครับ

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายงานจากพี่อัมอมรินทร์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอย่าทำอย่างนี้กับใครนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้เปิดนานมากนะครับเดี๋ยวเล่นทิ้งท้ายให้ในช่วงเวลาของเพลงวันนี้นะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้แบบนี้จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานของเรานะครับคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์และคุณวิรัตแววอารามนั่นเองครับช่วงเวลาของเราฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวยังมีรายการสุขกันเรารออยู่ด้วยวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานทุกคนลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ค่ะ Love Light in My Heart แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงที่เพราะฟังเพลินทุกครั้งเลยนะคะเพลงนี้เป็นคำร้องภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริฟังแล้วก็ร้องตามกันได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวละค่ะเวลาของสุขันธราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% 14:12 ท่านผู้ฟังรอฟังหนึ่งในดวงใจครูเอื้อสุนทรสนองบุคคลสำคัญ

ได้ฟังหนึ่งในดวงใจทั้งครูเอื้อสุนทรสนานและก็คุณชวีช่วงวิทย์งานของครูชอุ่มปัญจพันธ์หวานไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีผู้ถามถึงเพลงของครูเอื้อมายังฟังต่อกันได้อีกอุสาสวาง

ือสุรัตน์ตุลย์เป็นผู้ประพันธ์แล้วก็เล่าเอาไว้ว่าเพลงนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2504ก็แน่นอนตอนนั้นเกิดความรักขึ้นความรักที่มีต่อคุณอุษาซึ่งยังเป็นเด็กสาวอยู่เลยกว่าจะลงเอยได้ก็นานมากเพราะว่าเขายังเป็นเด็กสาวผมอายุมากแล้วก็ได้แต่งเพลงนี้ให้คุณอุษามาเป็นเพลงอุษาสวัสดิ์ที่โด่งดังแล้วก็หลายๆคนร้องตามกันได้ด้วยคุณสุริยาบอกว่าก่อนจะถึงชั่วโมงคุณรวงทอง ผมอยากรบกวนขอเพลงเสียได้บัวของครูเอื้อของคุณรวงทองไว้ด้วยเดี๋ยวฟังค่ะ

ครุเอื้อสุนทรสนานและก็มาถึงช่วงที่ท่านผู้ฟังถามถึงเพลงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติมาหลายเพลง

คิดถึงกันบ้างนะคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติแล้วก็ไปเรื่อยๆหลายๆเพลงเลยทีเดียวมาถึงเพลงนี้คุณคนึงนิดขอฟังสำหรับวันรวงทองเรียกหา

เรียกหารักเพลงที่คุณคณงนิดถามถึงไว้นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังเลือกเสียงร้องของคุณเรืองทองกันมาหลายเพลงเลยทีเดียวค่อยๆทยอยจัดไปนะคะเดี๋ยวจะถึงเพลงที่คุณวิราณีรอฟังตอนนี้ชวนไปรับประทานอาหารกันที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะมีบางท่านบอกว่าไปที่ไรก็ต้องน้ำพริกทุกครั้งไปอดไม่ได้อย่างอื่นก็ชอบนะคะอย่างอื่นก็อยากสั่งนะคะแต่เนี่ยเรายิ่งถ้าสมมติว่าสั่งมากเกินไปสุดท้ายก็ต้องเสียดายของเหลืออย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นชอบอะไรตั้งสติดีๆนึกให้ดีๆแล้วค่อยๆสั่งแล้วก็ถึงจะรับประทานนะคะอย่างน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิพูดผิดพริกกะปิแน่นอนต้องมากับปลาทูมากับผักต่างๆอยู่แล้วแต่ก็มีผู้บอกว่าไข่เจียวรีโน่อร่อยมากก็ไม่เป็นไรสั่งมารับประทานพร้อมกันกับน้ำพริกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเพื่อความคล่องคอตามประสาคนที่บอกว่าเวลามีอะไรต้องมีน้ำหน่อยก็จะต้องเป็นแกงรันจวนครบเครื่องแค่นี้เลยนะคะเป็นเซตไปเลยนะคะน้ำพริกกะปิไข่เจียวรีโน่แล้วก็แกงรันจวนอร่อยแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นของหวานนี่โอ้โหหลายท่านชอบมากเลยทีเดียวนะคะวอฟเฟิลนี่แหละค่ะพอมาตั้งปั๊บทุกคนก็จะอยากรับประทานแต่บางคนไม่ยอมแบ่งใครเลยไม่ชอบแบ่งชอบรับประทานคนเดียวก็มันอร่อยนี่นาเบอร์รี่คราฟเฟิลเลิฟลี่คราฟเฟิลทั้งหลายนี่แหละค่ะอร่อยทั้งนั้นเลยสั่งทีไรไม่เคยผิดหวังหมดเกลี้ยงเลยของว่างของหวานที่รีโน่นี้อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะในซอยเกษมสันต์หนึ่งค่ะสั่งทีไรรับประทานทีไรมีความสุขทุกครั้งไปหมายเลขโทรศัพท์ที่ Reno All Day Dining Cafe 02-215-0026-7 02-215-0026-7 สั่งให้ไปส่งที่บ้านก็ได้คุณวิรณีรอฟังอยู่กลัวลมหลวง

มหลวงเสียงร้องของคุณรุ่งทองทองและโทมศิลปินแห่งชาติบางคนเรียกเพลงนี้ว่าชื่อเพลงว่ากลับอีสานฮะตอนจบก็กลับอีสานไปเลยคราวนี้มาถึงคุณใจคุณใจรอฟังปลอบใจเจ้าถุยเชิญค่ะ

จ้าถุยไปแล้วคราวนี้อาจารย์ธนโชตบอกว่าวันนี้ขอเพลงวังบัวบานขอเป็นฉบับคุณรวงทองร้องครับ

บาลคุณดวงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นคุณดวงทองแต่เป็นเพลงที่ร้องคู่กับคุณวินัยจุลบุษปะท่านผู้ฟังถามถึงไว้หงกับกา

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถราวิทยุจุฬา
1: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้ว
1: ฟังเสียงกระซิบกระซิบเรื่อยไป
0: ฟังเสียงกระซิบกระซิบจากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำทานไหลพร่องพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
2: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณน้องดารณีค่ะ
2: เสียงใสเสียงใสมาเลยค่ะ
3: สมมุติด้วยที่บอกว่าเสียงรวงทองสอนแทรกไปอยู่ทั่วไปเลยอยู่ทั่วไปทุกเวลาเช้าสายบ่ายดึก
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ยังจุกอยู่เลยค่ะคุณน้องคะ
2: ค่ะ
3: ยังจุกหน้าอกอยู่เลยค่ะไปยังไงก็กราบทุกท่านนะ
2: คะ
3: ที่รอฟังเพลงรวงทอง
2: ค่ะ
3: แต่ว่าหลวงทองกราบได้เพราะหลวงทองอายุ90แต่ว่าหลวงทองกราบคุณความดีน้ำใจของท่าน
2: ค่ะ
3: ที่ท่านรักหลวงทองไงท่านศาสตราจารย์ธราพงศ์ท่านบอกว่าใช่แต่เรากราบท่านไง ท่านเลี้ยงอาหารที่ลีโน่เมื่อวานกระจุกกำลังจะแย่อยู่ละจุกพูดไม่ออกค่ะเมื่อวานนี้ท่านเลี้ยงวันเกิดนะอายุ90ก็แหมอายุ90ก็ให้ขนมเบื้อง1ที่น่าจะให้9ที
2: ถ้ารับประทานได้มีสั่งให้แน่นอนถ้าได้หมดนะคะแต่แค่1ที่นั่นก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าโอ้โหคุณลงทองรับประทานหมดเกรงเกลาชื่นใจ
3: โอ้ทำไมเดี๋ยวในลงทองเขินนะเนี่ยกินอะไรเกลี้ยงเลย
2: แปลว่าชอบมากแปลว่าชอบมาก
3: โอ้โหชอบมากแต่ว่าระหว่างรับทานนี่ก็เขินเหมือนกันนะ
2: ทำไมล่ะ
3: เขินเขินเพราะอะไรรู้ไหมหนูน้องน้ำปิงอ่ะ
2: ค่ะ
3: นั่งมองหน้านั่งมองตอนที่รับประทานอ่ะ
2: ค่ะ
3: บอกแม่อาจารย์สวย
2: จริงจริงจริงวันนั้นสวยค่ะวันนั้นคุณลุงทองสวยสวยจริงจริงค่ะจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะ
3: โอ้โหคนอายุเท่านี้น้องให้กำลังใจขนาดนี้เนี่ยสงสัยจะต้องอยู่คู่ดาวอังคารซะแล้วมั้ง
2: อยู่ไปเรื่อยเลยค่ะอยู่ไปเรื่อยเลย
3: ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค
2: ่ะ
3: แต่ว่าเมื่อกี้นี้มีคนโทรมาบอกตอนนี้เพิ่งลุกขึ้นได้เนี่ยนอนหงายลงไปร้องเพลงตอบใจเจ้าตุยตามหายใจไม่ทันหงายตัว

0: 哦，
1: ค่ะคุณลุงทองหายใจตรงไหนเขาหายใจไม่ถูกหายท้องเลย
0: หายท้องเลย
1: หายท้องเลยบอกโอ้เพลงนี้ทำงานมาหลายทีแล้ว
0: โอ้ยหายใจไม่ทันจริง
1: ๆใช่ค่ะแต่ท่านบรมครูเอื้อก็สั่งก็สอนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยไปได้แต่วันที่บันทึกเสียงจริงๆแล้วตัวเองก็ต้องกินยาหอมเหมือนกันนะคะค
0: ุ
1: ณครูก็เดี๋ยวหงายท้องไปเพราะต้องอารมณ์ไม่เยอะมากค่ะไม่ได้หายไม่มีที่หายใจ
0: โอ้ใช่
1: ค่ะค่ะครูสมศักดิ์ท่านก็ไม่ให้เราหายใจหรอกโอ้โหใกล้จะตายเราไอ้ทุยก่อนใจช่วยทุยดีกว่าค่อยยังช่วยหน่อยสิค่ะท่านน้องขาวันนี้นะ
0: ค่ะ
1: มีความสุขสดชื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็วันนี้จะได้คุยโม้อะไรต่ออะไรแล้วจะได้กราบขอบพระคุณท่านเจ้ามือเมื่อวานนี
0: ้
1: ท่านศาสตราจารย์ธราพงศ์ท่านได้เมตตาอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากกุสินารานะคะ
0: ใช่ใช่
1: คู่หนึ่งมาให
0: ้
1: เพราะว่าหลวงสองก็สร้างวัดไว้สามวัดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เป็นบุญอย่างสูงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็กราบขอพรอยู่ตลอดอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็แต่ว่าบางทีใจลุงทองก็เศร้าๆฟังข่าวอะไรลุงทองก็เศร้าๆแต่ที่ว่า ไม่ได้เกิดในเมืองไทยนะคะเหมือนที่เมืองจีนบอกว่าพายุพัดต้นยางนา
0: อ
1: ายุตั้ง200กว่าปี
0: ค่ะ
1: หักลงมาแล้วก็ค้างขาแม่ไก
0: ่
1: เสียชีวิตเป็นพันนะคะท่านน้อง
0: ค่ะค่ะก็เขาก็ตกมันก็ทันหันนะคะหล่นโครมลงมาก
1: ็
0: หมดเลย
1: ก็ไม่ได้ชีวิตทุกชีวิตนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องรักชีวิตของตัวเองแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดมันเป็นภัยธรรมชาติ
0: ใช
1: ่แล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วก็ได้แต่เศร้าแล้วก็แผ่เมตตาไปนะคะว
0: ่
1: าเออยังไงก็เหตุการณ์ที่แก้ไขไม่ได้หรือช่วยไม่ทันอะไรมันก็มีอยู่นะคะตรงทองก็ เวลาแผ่เมตตากลางคืนสวดมนต์ก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่ผิดหวังไม่อะไรไม่เจ็บป่วยอะไรต่างๆก็ให้พรกันไป
0: ค่ะ
1: แต่ว่านะหลวงทองก็ไม่มีอะไรจะอ้อนวอนนะคะนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
0: ค่ะ
1: อันนี้พระบรมศาสดาของเราเป็นที่พึ่ง
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็บุญบารมีของพระสยามเทวาธิราชและทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในเมืองไทยเรานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเหลือเกินนะคะท่านน้องนะมากเหลือเกินค่ะ
0: แ
1: ล้วก็ขอพรเลยก็เลยนึกถึงเพลงบวงสรวงค่ะแล้วก็มาขอบวงสรวงให้สิ่งร้ายๆต่างๆมันผ่านพ้นไปอย่าได้เกิดเลย
0: ค่ะ
1: เกิดให้มนุษย์รักกันอะไรกันนะท่านน้องน
0: ะ
1: จะได้มีความสุขต่อการเกิดมาชาติหนึ่งก็ทะเลาะเบาแวงกันตีกันก็มีแต่คำว่าอาวุธไม่ชอบฟังเลย
0: ใช่ข่าวเยอะมากตอนนี้ข่าวเยอะมากใช่
1: อย่างนั้นเรามาช่วยกันท่านที่รักหลวงทองแล้วก็รอวันพฤหัสบดี
0: ค่ะวันหลวงทอง
1: วงสวงวอนวอนให้ทุกท่านมีความสุขด้วยกันทั้งประเทศเลยนะคะ
0: ค่ะค่ะเจริญฟังค่ะ

0: ท่านผู้ฟังขอบพระคุณมากกันใหญ่เลยท่านคุณลงทองคะ
1: ค่ะ
0: เสียงอะไรตุ๊กตุ๊กตกใจคิดว่าหายไปไหนท่านผู้ฟังขอบพระคุณกันมาหลายท่านเลยค่ะ
1: เหรอคะ
0: ค่ะ
1: ลงทองฟังเพลงนี้แล้วก็สุขใจค่ะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างกับเพลงที่เราอ้อนวอนนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ชีวิตมนุษย์นี่ก็มากมายกว่าจะเกิดมาได้กว่าจะโตมาได้เสร็จแล้วก็มาปองร้ายหมายขวัญแทนที่ว่าจะรักกันพ่อแม่ลูกกลมเกลียวนั่นรู้สึกว่าบางทีได้ฟังเรื่องราวอย่างคนขับแท็กซี่แล้วมีคนมาลืมอะไรไว้ในรถทั้งที่เป็นของมีค่าเธอก็นำไปแจ้งความไม่ได้เอาโถคุณน้องขาคนที่ดีๆอย่างนี้นะ
0: นั่นแหละค่ะประเสริฐที่สุดค่ะใช่
1: ประเสริฐสุดแล้วจะหาได้ก็น้อยนะค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ก็ไปแย่งชิงเขาเขาไม่ได้ให้ก็ไปแย่งชิง
0: ค
1: ่ะก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอะไรเขาก็หามาด้วยความลำบากนะคะที่อย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เราทีนี้ปอดนึกถึงตอนลงทองยังอยู่กรมประชาสัมพันธ์นะคะลงทองก็ชอบเพลงไทยเดิมแต่ที่มีเวลาว่างทองก็นั่งสำล้อไปไทยทีวีช่อง4อะค่ะไปหาครูสุรางดุริยพันธ
0: ์อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่ะไปเรียนเพลงไทยเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็เจอนฤพล
0: ค่ะ
1: รักรักน้องนฤพลแต่ทำไมเจ้าเกิดมาทำไมเจ้าถึงเสียงดีอย่างนี้ลูกก็รอเสียงกว่านี้
0: ใช่ค่ะ
1: นอบน้อมอ่อนโยน
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เธอก็ขอให้นฤพลแข็งแรงนะ
0: รู้สึกจะแข็งแรงขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น
1: ค่ะรักรักเธอมากบางทีไปเจอที่งานไหนไม่รู้เอาหัวเข่าชนกันแล้วให้เธอร้องเพลงให้ฟัง

0: เพลงไทยเดิมก็ต้องเอื้อนเยอะบอกอ้าวแต่ก็เพลงที่ลงทองชอบก็มีคำหอมที่นฤพลร้องเจอทีไรก็เขาเจอทีไรมาแล้วคำหอมมาแล้วนี่หอมจริงๆนะนี่ใส่น้ำหอมอะไรนี่เขาว่าลงทองบอกเอานฤพลร้องเพลงให้ที่ลงทองฟังหน่อยสิเห็นมาตั้งแต่พี่ลงตองยังสาวๆเลยตอนนี้พี่ลงตองแก่แล้ว อะไรแก่ยังไม่แก่เลย ผมเดินจะไม่ไหวอกไว้ที่เดิน ต้องสู
1: ้
0: ชีวิตต้องสู
1: ้
0: ถึงแม้เราต้องแข็งแรง แล้วการข้าวเยอะๆ แต่เธอก็มีภรรยาคอยดูแลนะคะ
1: ค
0: ่ะวันนี้จิตใจลงทองก็กวัดแกว่งเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ฟังข่าวก็ทุกฟังเพลงก็สุขแต่พอบวงสรวงเสร็จแล้วทีนี้รู้สึกโปร่งโล่งแล้วค่ะ
1: ถึ
0: งแต่ฉีดแทนก็ทรงเมตตาเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอนฤพลร้องให้พี่หลวงทองแล้วก็แฟนเพลงสุขกันทะเลาของคุณน้องดารณีฟังหน่อยนะเราคำหอมนี่สุดยอดความชอบเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นฟังลาคำหอมนะคะเชิญค่ะคุณนฤพลดุริยพันธ์ศิลปินแห่งชาติ

0: นี่แหละค่ะเพลงนี้ผู้ฟังชอบกันมากเลยลาวคำหอมค่ะ
1: ชื่นใจจัง
0: ค่ะ
1: คำหอมนี่ไม่ทราบเป็นไงแต่หลวงทองก็ตามไล่ไปถึงอยู่ในวงใกล้บังคับให้คุณวินัยร้องคำหอมนะ
0: คะ
1: ลมวงอันกินหอมค่ะคุณวินัยก็ร้องเพราะเวลามีสังคีตประยุกต์น
0: ะ
1: ก็ท่านพลโทหม่อมหลวงขาคุณชนนะคะท่านเป็นอธิบดีท่านก็จะมาฟังโดยมากก็จะสังคีตประยุกต
0: ์
1: ประเภทกระแตรักบางใบพุ่มพวงดวงใจอะไรนี่นะ
0: คะ
1: แล้วก็จะมีหลวงทองก็แอบไปกระซิบคุณวินัยขาร้องเพลงให้หนูเล็กหน่อยดิคำหอมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาว่าเธอเมื่อไหร่เธอจะเลิกหอมสักทีแล้วโอ้ยแอบเขียนเรื่อยเอ้าก็มันชอบไปทำยังไงอ่ะชอบค่ะจริงๆนะความชอบนี่มันแก้ไขไม่ได้นะคุณน้องนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนอย่างที่รายการสุขการเทราเนี่ยจะห้ามใครแต่จะห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้ชอบไม่ให้เราฟังก็ไม่ได้ด้วยเด็โกรธเลยเดี๋ยวไปดื่มโคโค่เลิฟดื่มก่อน
0: ใช่ยังขอบพระคุณอาจารย์ธราพงศ์นะหอบมาให้
1: มาแล้วเอียงไปข้างนึงเลยโอ้ยเมื่อวานนี้กราบท่านแล้วท่านเป็นเจ้ามือเมื่อวานท่านเป็นเจ้ามือที่ดีโน่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านก็ให้เราสั่งอะไรต่ออะไรแต่ท่านก็ยังจำได้บอกวันนี้ไม่ต้องเอาข้าวเหนียวไปนะเดี๋ยวมดกลับ
0: คุณหลวงทองบอกคุณหลวงทองพูดบ่อยในรายการจนผมจำได้
1: ใช่ใช่จนผมจำมดกัดได้นะแล้วก็ฝ่ายหนูน้ำปิงก็มองทำไมสวยเอาจะกินข้าวเหนียวซะหน่อยจะต้องอ้าปากแล้วมันจะสวยได้ยังไง
0: ข้าวเหนียวทอด
1: เรื่องข้าวเหนียวทอด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่พ้นมือแล้วก็ต้องหยิบมาแล้วค่ะแต่ขนมเบื้องครั้งนี
0: ้ค่ะ
1: ลงทองกำชาบอกขอให้ถั่วงอกนิ่มหน่อยเพราะลงทองแก่แล้วนะ
0: เอาแล้วดีใช่ไหมคะคราวนี้อร่อย
1: หมดเลยเกลี้ยงเลย
0: ค่ะดี
1: กลับมางอกในท้องอีกค่ะแต่แล้วลุงทองก็นึกไม่ถึงเพลงหนึ่งค่ะครูพรพิรุณนะคะเชื่อเป็นอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ท่านเขียนเพลงเสียแดงคิดถึง
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ท่านครูก็ร้อง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจำได้ว่าเมื่อวานนี้ท่านศาสตราจารย์ตราพงศ์ท่านบอกว่าท่านจะไปร้องที่ไหนไม่ทราบอยากฟังจัง
0: ร้อง
1: เพลง
0: แล้ว
1: ดีนะคะท่านตราพงศ์ท่านเสียงดี
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ร้องเพลงยอดดวงใจโ
0: อ้
1: ลงไหลกันไปตามๆกันนะคะ
0: ใช่ที่มีอยู่ที่รายการสุกันธราเสียงอาจารย์ธราพงศ์มีเพลงร่วมรักร่วมแรง
1: โอ้นั่นก็เพราะ
0: ค่ะเพราะค่ะใช่ค่ะ
1: เพลงความหมายก็ดีด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คนเราจะกลัวอะไรกับความยากจนอยู่ด้วยกันการมีการนอนรักใคร่กันจนรวยก็ไม่เห็นจะต้องไปทำความผิดความชั่วอะไรเลยคิดว่าเกิดมาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: บางทีคนที่น่าเรามองว่าเขาน่าจะมีความสุขอ่ะแต่เขาไม่มีความสุข
0: ค่ะ
1: นะบางทีอย่างนั้นก็มี
0: ใช่
1: เลยค่ะอาจารย์สอนลูกศิษย์มา35 ปี
0: ค่ะ
1: สอนลูกศิษย์ร้องเพลงนะคะทั้งหญิงชายทั้งผู้มีเกียรติทรงเกียรติทั้งนั้นเลยทุกคน
0: ค่ะ
1: ก็ที่ไม่มีความสุขเพราะอะไรสอนไปแล้วร้องไม่ได้จำไม่ได้ตรงนี้มันทำไม่ได้อย่างอาจารย์เนี่ย
0: อ้าวก็นั่นไง
1: อ้าวนั่นไงท้องไปคนเนี่ยบอกใจ

0: ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಉಪ ಎಂತ ಮಾಡುವುದು? ಓ ಚದು ಚದು ಹಾಪಿರು ಸೇಲಾಕಿ ತಿಂಗ กราบท่านดาราพงศ์ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ท่านขอบพระคุณท่านที่ท่านกรุณาทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะต้นพระศรีมหาโพธิ์จากกุศินารานี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พระองค์ก็จะไปถวายไปที่วัดก็เราเป็นพุทธบุตรนะคะสืบทอดศาสนาให้โตค่ะในวันเกิดแล้วก็ให้ท่านน้องไปร่วมปลูกด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเราได้ไปด้วยกัน
1: ค่ะ
0: เสียแรงคิดถึงข้าท่านบรมครูเอื้อคงจะกลับรองนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เชิญ
0: ขอกราบเรียนเชิญท่านสองได้กลับ

0: เสียแรงคิดถึงเพราะค่ะ
1: ชอบจังค่ะกันน้องค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครูเอิ้นร้องเพราะแล้วก็แต่งมาก็แต่ลุงทองก็ยังทุกข์ใจอยู่นะคะฟังแล้วทุกข
0: ์เพราะ
1: ว่าแล้วจูบกว่าจะถึงร้อยแล้วคอสตอมเขาไม่รอแย่แล้วกันนะ จะต้องเข้าเมืองแล้วกว่าแต่จูบร้อยเอา50ร้ายอีกตั้ง50โอ้โหแต่ท่านอยากฟังท่านศาสดาอาจารย์สลับองค์ทอง

0: เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเสียงของท่านร่วมรักร่วมแรงแถมให
1: ้อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะหาเจ
1: อโอ้เหรอคะดีจัง
0: ค่ะ
1: ค่ะท่านท่านร้องเพลงบางเพลงนี่เสียงนุ่มนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ใช
1: ่ไปทางเอียงเอียงเอียงไปทางครูก็ไปเอียงไปทางที่หม่อมถนัดศรีก็ไป
0: ใช่ค่ะใช่ใช่
1: ค่ะแต่เสียงที่หม่อมถนัดศรีจะหนากว่านิดนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเสียงครูก็อีกไปอีกทางหนึ่ง
0: ค
1: ่ะเสียงกันทีนี้ตอนเนี้ยหลวงทองก็มาแล้วค่ะวงดนตรีของหลวงทองมาแล้วหน้าฝน
0: เริ่มมีฝน
1: โอ้มาแล้วเมื่อวันก่อนนี้แย่งที่กันเดียวเลยข้างต้นกล้วยนะคะมีต้นอื่นด้วยก็แย่งที่กันทะเลาะกันอีกอ้าววงดนตรีก็ยังไม่มาแต่แหมมาไม่ครบวงมันก็ไม่รอดก็ตีกันอยู่สองสามตัวโอ้ยเบสกลองกีตาร์เสียงแท็กก็ยังไม่มาเลย อันนี้ลองทองนึกในใจนี่นะฉันสั่งนะ มีคนเขาบอกว่าเธอไม่มาบอกฉันเขาสั่งมากับมือไปบินไปหนีไปไม่ฟังที่เขาสั่งมาบอกฉันเลยเนื้อของสั่งอะไรก็ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามีคนสั่งมาช่วยนกช่วยบอกผีแต
0: ่
1: ว่าบอกก็บอกได้แต่อย่าให้มันน้ำท่วมแล้วกันเพื่อนน้องขาขอบคุณน้ำจริงนะที่ชมว่าสวยนี่ตั้งแต่วันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะดอกไม้เต็มตัวเลยน้ำจริงบอกโอ้วันนี้ทำไมอาจารย์สวยดีใจคนอายุ90มีคนชมว่าสวยนี่ไม่ธรรมดานะ
0: ท่าน
1: น้องนะ
0: เรื่องจริงค่ะเรื่องจริง
1: รื่นรมในหัวใจ
0: เรื่องจริงค่ะ
1: ฟันก็ยังอยู่ครบนะไอ้ที่ตกคืนนี่เตี่ยเรื่องฟัน
0: ใช่ค่ะ
1: ฟันพึ่งเกลือนะคะท่านน้องขาฟันพึ่งเกลือ
0: แล้วค่ะ
1: เสือพึ่งปากแต่ฟันพึ่งเกลือจริง
0: ๆ
1: แล้วตั้งแต่เด็กนะ
0: คะ
1: คุณยายให้เอาเกลือถูเหงื่อถูฟันแล้วทานอาหารแล้วก็เอาเกลือเม็ดโตๆมาตำมาอมมาถู
0: ค่ะโอ้โห
1: เหง
0: ื่อยอดเยี่ยม
1: ดีก็จะไม่ต้องเหงื่อจ๋าฟันลาก่อน วันนี้ลุงทองก็กราบวงสรวงแล้วอวยพรทุกท่านนะคะที่ท่านฟังอยู
0: ่
1: แล้วก็รักในการสุดการคาราวนะคะรักไม่รอก็แล้วกันรักไม่รอเสียงวงทองวันพฤหัสลุงทองก็จะรักษาเสียงรักษาฟันแล้วก็จะพยายามไม่ร้องเพลงปลอบใจเจ้าทุยนะมันจะหายไป
0: แม่ต้องร้องอ่ะท่านผู้ฟังชอบบอกว่าโหเป็นเสน่ห์จริงๆเป็นเสน่ห์จริงๆค่ะค่ะ
1: ครูบอกหายใจตรงนี
0: ้
1: แล้วก็ทำจุดได้พอถึงตรงนี้แล้วก็พูดหายใจก็ไม่ดังด้วยนะคะท
0: ่
1: าน
0: ใช่ค่ะเพลงของคุณลุงทองมีแต่คนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงหายใจเลย
1: ค่ะลงทองลงเอาลงเข้ากลับมาบ้านก็มาอ้าปากเหมือนกับปากกระโห้เลยค่ะ อ้าปากท้องป่องเลย มีจะแก้ทั้งนั้น อยู่ที่นั่นกูก็เวลายืนสอนกูก็แบบหายใจดังๆสูดก็ไปเรื่องนี
0: ้
1: แต่ว่าเวลาไปอาจจะเสียงมันสู่ไปได้ดังๆอย่างนั้นนะ
0: ฮะ
1: แต่พอท่านสอนเต็มที่เราก็ได้กำลังเยอะนะคะ
0: ใช่ดีจังเลย
1: กำลังเยอะ
0: ค่ะ
1: อย่างก็รอคำรักหญิงก็มีหัวใจ
0: ตลอดเพลง
1: เพราะปลอบใจจะตุยโอ้โห
0: ง่ายทอง
1: เป็นแถวค่ะก็ขอทุกท่านมีความสุขนะคะที่ท่านฟังอยู่นะคะทุกท่านเลยรักรายการสุขกันไปแล้วนะคะลุงเขาก็รักแล้วก็คุณน้องดารณีก็จัดเต็มรอบล้อ

0: ท่านก็มาชื่นใจกับเราคำหอมเมื่อกี้ก
1: ับ
0: วงสูงก็รู้สึกคนรู้เชียวค่
1: ะ
0: สิ่งแปลกสิทธิ์ก็คุ้มครองแช่ใจเรา
1: ค
0: ุ้มครองทุกคนนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะหลวงทองจะขอกราบลาไปก่อนไปหายใจก่อน เดี๋ยวจะรอฟังร่วมรักร่วมแรงของท่าน
1: ได้ค่ะ
0: อาจารย
1: ์ได้ค่ะเดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวจ
0: ัดกราบท่านค่ะ
1: กราบ
0: ท่านทั้งที่กราบไม่ได้หลวงทองก้าวสิทธ
1: ิ
0: ์ท่านเห็นไหมคะทุกก็บอกว่าเขากราบคุณความดีขอพุทธบารมีคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะคุณน้องดารณี
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: คุ้มครองทุกท่านที่ร่วมกันจัดและร่วมกันฟังร่วมกันมีความสุขในวันนี้ค่ะ
1: ค
0: ุณน้องกราบสวัสดีนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะฟังสั่งรักจากคุณรงทองทองด้านทมก่อนเลยนะคะ

คุณรวงทองทองนั้นถมศิลปินแห่งชาติค่ะท่านฟังขอบพระคุณกันมามากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะต่อกันกับร่วมรักร่วมแรงเป็นเสียงร้องของท่านศาสตราจารย์ดร.ธรพงศ์วิทิตสารนะท่านรักเพลงสุนทรภรณ์มากและท่านก็ร้องเอาไว้มากมายหลายเพลงวันนี้เลือกเพลงร่วมรักร่วมแรงมาให้ท่านผู้ฟังสุกันตราได้ฟังด้วยเพราะว่าได้ยินชื่อท่านดร.ธราพงศ์บ่อยๆมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบพระคุณด้วยเพราะว่าเมื่อวันที่เราไปรับประทานกันที่รีโน่ท่านดร.ธราพงศ์หอบน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟมาให้ก็ฝากไปให้ที่บ้านของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพราะว่าคุณพ่อ

ชอบโคโค่เลิฟมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟดีต่อสุขภาพแล้วก็ยิ่งถ้าผู้ที่ออกกำลังนะคะผู้ที่ออกกำลังหลังออกกำลังหลังที่จากที่ไปเดินบ้างไปวิ่งบ้างกลับมาก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนี่เพิ่มพลังค่ะ

อาจารย์ดร.ถาพงศ์วิจิตรสารเนี่ยนะคะเพราะร่วมรักร่วมแรงนะคะอ้าวเตรียมอาหารเย็นกันแล้วผัดอะไรทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันปาล์มอุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีโนจากธรรมชาตินะคะนอกจากจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยสำหรับน้ำมันปาล์มฉะนั้นจะดีต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรผู้ที่รับประทานก็จะปลอดภัยด้วยค่ะแล้วที่สำคัญอร่อยด้วยใช่ไหมคะน้ำมันพืชโอลีนอร่อยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นของผัดของทอดของกรอบทั้งหลายเก็บไว้ได้เลยทอดกรอบๆแล้วจะเก็บไว้ทอดข้าวเกรียบทอดข้าวตังอะไรก็ตามนะคะไม่มีกลิ่นหืนด้วยค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีนมีผู้รอฟังเพลงนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณอ้อยอัจฉราอู้สาวเวียงเหนือ

เรื่องเนื้อคุณวินัยจรบุตรสปัดและคุณอ้อยอัจฉราเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงเมื่อสักครู่ตอนที่จัดร่มรักร่มแรงเป็นเสียงร้องของท่านศาสตราจารย์ดร.ธราพงศ์วิทิสารจริงๆค่ะยืนยันมีผู้ถามอีกครั้งว่าใช่เหรอเสียงคุณครูเอื้อหรือเปล่าบอกไม่ใช่เสียงของอาจารย์ธราพงศ์เรื่องจริงค่ะเสียงท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะโอ้ชอบกันใหญ่เลยคุณลือชัยโอ้มีความในใจแน่เลยเกิดอะไรขึ้นขอเพลงค่าน้ำนมมอบให้เด็กรุ่นใหม่หน่อยเด็กรุ่นใหม่ทำอะไรคะเขาจะฟังไหมอ่ะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ

ค่าน้ำนมเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่คุณลือชัยขอมาแล้วก็บอกว่ามอบให้เด็กรุ่นใหม่คุณประดิษฐ์พรเด็กรุ่นใหม่หรือเปล่าคะเห็นบอกว่าเลยช่วยร้องไปด้วยค่ะโอ้ต้องลากันแล้วค่ะเพลงสุดท้ายเพลงนี้ไม่ค่อยเคยได้ยินสักเท่าไหร่พี่บังอาจชื่อเพลงนี้นะคะเป็นเสียงร้องของคุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติงานของครูชาลีอินทรวิจิตศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงนุ่มๆแต่ชื่อว่าพี่บังอาจนั้นก็ลากันไปคุณใจส่งข่าวมาโอ้ยฝนราชการกำลังมุ่งหน้ามากทม.แล้วฉะนั้นไปแล้วค่ะพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์ทะเลาต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ14นาฬิกาต่อจากรายการเพลินเพลงนะคะเพลงนี้มีทั้งครูชาลีและครูสมานกาญจนพรินทร์ค่ะซึ่งก็ประพันธ์บันทึกเสียงไว้เมื่อปี2503สวัสดีค่ะ

0: กลับมาพบกับสุขกันเธอเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
1: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารก่อนการออกกำลังกายซึ่งอาหารที่ควรกินก่อนการออกกำลังกายหลักๆนะครับก็คืออาหารที่ให้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งโปรตีนนั้นก็เป็นสารอาหารสำคัญและการเลือกกินโปรตีนที่ดีก่อนการออกกำลังกายก็จะทำให้ได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นช่วยป้องกันการย่อยสลายของกล้ามเนื้อในระยะยาวส่วนอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนั้นก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายสามารถดึงพลังงานมาใช้ก็ทำให้มีแรงออกกำลังกายสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการกินอาหารก่อนออกกำลังกายคืออาหารที่มีไขมันสูงเพราะนอกจากแคลอรี่ที่มากเกินไปแล้วไขมันยังย่อยช้าและทำให้รู้สึกเฉื่อยไม่กระปรี้กระเปร่านะครับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นช็อกโกแลตหรือเครื่องดื่มรสหวานเพราะว่าน้ำตาลจะย่อยและให้พลังงานออกมาเร็วเกินกว่าที่ร่างกายจะเอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับเวลาที่เหมาะสมที่ควรกินอาหารก่อนการออกกำลังกายนั้นก็ไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่กินเข้าไปด้วยตัวอย่างเช่นถ้ากินอาหารพลังงานประมาณ 400-500 แคลอรี่ก็ควรกินก่อนออกกำลังกายประมาณ90นาทีถึง2ชั่วโมงเพื่อให้อาหารย่อยได้ทันแต่ถ้าเป็นอาหารเบาๆเช่นกล้วยหรือว่าโยเกิร์ตตลอดจนพาวเวอร์บาร์ก็ควรกินก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงช่วงเวลาที่กินอาหารก่อนออกกำลังกายนั้นก็ควรจะดูตามความเหมาะสมกับอาหารที่กินเข้าไปและช่วงเวลาที่จะไปออกกำลังกายด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ควรกินก่อนออกกำลังกายซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างนะครับอาหารชนิดแรกเลยคือกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมนั้นนะครับเป็นผลไม้เพิ่มความฟิตที่จะทำให้ออกกำลังกายได้นานขึ้นเนื่องจากว่ากล้วยหอมนั้นมีคาร์โบไฮเดรตที่จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานมาใช้ในการออกกำลังกายและก็มีโพแทสเซียมที่จะช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อจึงทำให้เมื่อรู้สึกเหนื่อยได้ง่ายซึ่งใครที่เน้นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและเวทเทรนนิ่งกล้วยก็จะเป็นอาหารที่มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวต่อมานะครับคือกาแฟดำกาแฟดำนั้นมีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบเผาผลาญกาแฟดำจะช่วยดึงไขมันส่วนเกินออกไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นและควรดื่มกาแฟดำก่อนการออกกำลังกายซึ่งจะช่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างทันใจนะครับนอกจากนี้นะครับคาเฟอีนในกาแฟยังช่วยเพิ่มความอึดทนให้ออกกำลังกายได้นานกว่าเดิมอีกด้วยต่อมาคือปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่มีโอเมก้า3นะครับซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญอาหารทำงานได้อย่างเต็มที่เมื่อกินก่อนออกกำลังกายจึงช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแถมยังมีโปรตีนสูงที่จะช่วยในการเสริมสร้างซ่อมแซมกล้ามเนื้อและช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ก็ควรกินแบบต้มนึ่งหรือย่างไม่ควรกินแบบทอดนะครับต่อมาคือไข่นะครับไข่นั้นมี

โปรตีนสูงนะครับซึ่งก็จะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีโดยจะช่วยในการลดน้ำหนักทางอ้อมกล่าวคือเมื่อร่างกายมีกล้ามเนื้อมากขึ้นก็จะทำให้ระบบเผาผลาญมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีกว่าเดิมถึง2เท่าและสุดท้ายคือ Energy Bar นะครับ Energy Bar ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับในแง่ของสารอาหารซึ่งก็จะสามารถทำให้ร่างกายได้รับทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในแท่งเดียวทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าส่วนมาก Energy Bar จะมีส่วนประกอบหลักเป็นธัญพืชเช่นข้าวโอ๊ตซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็ทำให้อิ่มท้องได้นานและค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาและแถมยังมีโปรตีนจากถั่วอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการเลือกซื้อ Energy Bar นั้นควรจะอ่านฉลากให้ดีก่อนเพราะว่าบางอันอาจจะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงนะครับก็ควรจะเลือก Energy Bar ที่มีปริมาณน้ำตาลไม่สูงนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ควรรับประทานก่อนการออกกำลังกายที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันอยู่กับดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: เราไปกันที่ข่าวแรกนะคะในเรื่องของสถิติเดือนพฤษภาคม2026ได้สะท้อนถึงการบริโภคในประเทศจีนที่แข็งแกร่งและต่อด้วยเปิดฉากโครงการฝึกอบรมหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและสหประชาชาติเผยแพร่รายงานการประเมินสถานการณ์ทะเลฉบับใหม่เรียกร้องให้ปกป้องระบบนิเวศทางทะเลร่วมกันค่ะ
1: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI สถิติเดือนพฤษภาคมที่พลังการบริโภคจีนแข็งแกร่งอุตสาหกรรมปรับตัวสู่อัจฉริยะข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศแห่งชาติจีนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏในเดือนพฤษภาคมปี2026มูลค่าการชำระเงินจากการบริโภคออฟไลน์ขยายตัว 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 0.7 จุดจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนว่าพลังตลาดการบริโภคกำลังพุ่งขยายอย่างชัดเจนขณะที่ด้านอุตสาหกรรมยอดการลงทุนในสาขาแนวหน้าอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นประมาณ5เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมกำลังหมุนเข้าสู่รูปแบบใหม่บวกกับอัจฉริยะและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ก็กำลังเติบโตเป็นช่วงๆเหมือนต้นไม้กำลังผลิดอกออกใบอย่างมีชีวิตชีวาข้อมูลการบริโภคออฟไลน์ระบุว่ามูลค่าการชำระเงินออฟไลน์เดือนของพฤษภาคมได้ขยายตัว 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยสามารถจำแนกการบริโภคสินค้ากับการบริโภคการบริการได้ขยายตัว 3.3% และ 1.2% ตามลำดับเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาตัวเลขทั้งสองได้ปรับตัวดีขึ้น 0.6 จุดและ 0.8 จุดส่วนการเติบโตจะเร็วขึ้นในบางกลุ่มเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาตามประเภทสินค้าและบริการแล้วกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์การบริการอาหารและเครื่องดื่มและการบริการคมนาคมขนส่งมีอัตราเร่งการลำดับที่อยู่ที่ 9.7% 5.4%

0: และ 4.8% ตามลำดับ
1: เปิดฉากฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริงหนุนหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เร่งสู่โหมดปฏิบัติงานเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนได้ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลสินทรัพย์ของรัฐแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศเรื่องการดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงสำหรับหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์กายภาพประจำปี2026โดยมีเป้าหมายให้หุ่นยนต์เรียนรู้โลกจากสถานการณ์เป็นจริงเพื่อปรับปรุงอัลกอริทึมอย่างต่อเนื่องสะสมข้อมูลคุณภาพสูงยกระดับสมรรถนะชิ้นส่วนหลักของหุ่นยนต์และกำหนดกลไกการจัดการและประกันคุณภาพตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์สำหรับหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์และระบบ Embody AI ปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์กายภาพของจีนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญซึ่งกำลังก้าวจากสู่ห้องแลบไปยังสถานการณ์จริงและข้ามจากการสาธิตเพื่อโชว์สู่การทำงานเป็นจริงแต่ยังมีจุดบอดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมโมเดลสมรรถนะหุ่นยนต์ความเหมาะสมต่อฉากงานและการสะสมข้อมูลจากเครื่องจริงการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงจึงเป็นการช่วยปลดล็อกเพื่อช่วยไม่ให้ทุกฝ่ายต้องสร้างฉากจำลองซ้ำซ้อนจนเปลืองสถานการณ์ทรัพยากรและทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถทดลองปรับแต่งและดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขตามสถานการณ์โลกที่เป็นจริงอีกด้วยสหประชาชาติเผยผลการประเมินสถานการณ์ทางทะเลฉบับใหม่เรียกร้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันวันที่8มิถุนายนองค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยผลการประเมินสถานการณ์ทะเลโลกครั้งที่3โดยชี้ว่าปัจจัยมนุษย์และปัจจัยทางธรรมชาติกำลังก่อให้เกิดระบบภาวะนิเวศทางทะเลจำเป็นต้องแบกรับแรงกดดันที่นับวันมีมากขึ้นโดยรายงานฉบับนี้เร่งให้ฝ่ายต่างๆปรับเปลี่ยนการประเมินทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดไปเป็นการปฏิบัติการที่แท้จริงอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลด้วยการกระชับความร่วมมืออีกด้วยทั้งนี้วันที่8มิถุนายนตรงกับวันทะเลโลกรายงานฉบับนี้ชี้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทะเลนั้นรวมทั้งการเติบโตของจำนวนประชากรโลกการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพื้นฐานของประชากรกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการพัฒนาทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพื้นฐานการเมืองส่วนภูมิภาคที่ไม่มีเสถียรภาพการผันผวนทางสังคมและเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเป็นต้นรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าระดับอุณหภูมิของทะเลที่เพิ่มสูงนั้นและระดับน้ำทะเลที่ปรับตัวสูงขึ้นของทั่วโลกกำลังเพิ่มอัตราการความเร็วมากยิ่งขึ้นโดยตั้งแต่ปี1955เป็นต้นมาในบรรดาปริมาณความจุความร้อนของทะเลได้เพิ่มมากขึ้นนั้นมีถึง 16% เกิดขึ้นภายหลังเมื่อปี2018โดยเฉพาะมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียตอนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่มีระดับการปรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนมากที่สุดระดับปรับที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีของระดับน้ำทะเลได้เพิ่มจากไม่ถึง2มิลลิเมตรของก่อนหน้านี้ปี2015ได้ปรับสูงขึ้น 4.3 มิลลิเมตรของปี2023โดยในทะเลพื้นที่เขตโซนร้อนพบว่าระดับน้ำทะเลได้เร่งอุณหภูมิปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของความร้อน
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
3: เย็นจื่อนะคะกับคุณศิวตราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็จัดขึ้นในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาอะไรคะที่ทำให้ประติมากรรมสุนัขขนาดสูง 5.2 เมตรที่สร้างจากพื้นเพื่อผักสีเขียวสามารถเป็นจุดดึงดูดที่โดดเด่นและสร้างรายได้มากกว่า 2,000 ล้านหยวนค่ะ
2: เรื่องนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเราต้องไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันแล้วค่ะ
4: คุยกัน
5: วันละ
6: ประเด็น
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพสุธาดลและคุณเย็นจือเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณเย็นจือ
8: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราและสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: ดิฉันเห็นภาพนึงคุณเย็นจือเมื่อไม่นานมานี
8: ้
7: ต้องเรียกว่าเป็นต้นไม้เนาะแต่เป็นต้นไม้รูปสุนัขซึ่งแบบน่ารักมากคือคุณยิ่งจือบอกดิฉันอย่างนี้คุณฟังว่าเป็นงานเทศกาลดอกไม้นานาชาติที่นคร

0: เชียงไฮ้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าจะมีต้องเรียกว่าเป็นต้นไม้ตัดแต่ง
1: เป็นต้นไม้ซึ่งเราจะเรียกว่าประดิมากรรมที่สร้างด้วยพืชสีเขียวค่ะ
0: เป็นรูปสุนัขเนี่ยสูงถึง 5.2 เมตร
1: ค่ะ
0: 5.2 เมตรนี่โอ้ดิฉันว่าน่าจะเท่ากับอาคาร
1: 2 ชั้น
0: เลยใช่ไหมสูงทีเดียวนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้เจ้าต้องเรียกว่าประติมากรรมสุนัขยักษ์เนี่ย 5.2 เมตรเนี่ยกลายว่าเป็นดาวเด่นที่เยียวยาจิตใจในเทศกาลดอกไม้ในครั้งนี้เอ๊ะเดียนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณเย็นจื่อคือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกว่าคนจีนอ่ะหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมว
1: แล้วก็สัตว์ประเภทอื่นๆด้วย
0: อื่นๆเช่นอะไรคะ
1: อย่างเช่นเต่า
0: พวกปลา
1: ปลากระต่ายและยังมีดิฉันอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่าเป็นประเภทที่เหมือนหนูแต่ว่าปีนได้อ่ะ
0: นึกออกมันเรียกว่าพอนึกออกแต่ว่าเหมือนหนูแก๊สบี้อะไรเงี้ยก็มีเลี้ยงอ๋อแปลว่าคนจีนหันมาเลี้ยงสัตว์เยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: ดิฉันเห็นในรายงานข่าวของเราเนี่ยที่บอกว่าอัตราการเกิดของประชากรจีนอาจจะต่ำกว่าบรรดาจำนวนสัตว์เลี้ยงของคนจีนที่เพิ่มขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะ
0: โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของแมวเนี่ยต้องเรียกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรียกว่าตัวเลขการเติบโตของแมวนี่พุ่งกระฉูดเลยทีเดียว
1: เพราะว่าคนจีนน่าจะรู้สึกว่าแมวเลี้ยงง่ายกว่าสุนัข
0: ค่ะ
1: เพราะไม่ต้องออกพาสุนัขออกไปวิ่ง
0: คือแมวสามารถเลี้ยงในระบบปิดก็คืออยู่ในบ้านอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องการความใส่ใจคือไม่ต้องการอยู่เป็นเพื่อนมากน
1: ะ
0: ต้องถามคุณเย็นจืออย่างนี้คือดิฉันเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสมัยดิฉันแรกๆมาเจอคุณเย็นจือนะคุณเย็นจือก็เลี้ยงสุนัขซ
1: ึ่
0: งต้องถือว่าย้อนกลับไปน่าจะ8ปีก่อน 8-9 ปีก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งสมัยนั้นนะคนจีนยังไม่ได้มีความสนใจในการเลี้ยงสัตว์มากเท่าทุกวันนี
1: ้ไม่ได้เท่าทุกวันนี้นะคะซึ่งใน 8-9 ปีก่อนในตอนนั้นยังจำได้ว่าจริงๆเพราะว่าดิฉันเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่เนา
0: ะ
1: ก็คนเห็นก็รู้สึกว่าอาจจะแปลกใจนิดหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาละค่ะ
0: คือในตอนนั้นน่ะการเลี้ยงคือมันก็น่าจะลำบากกว่ายุคนี้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรมันก็ยังไม่มีเท่ารวมถึงในความคิดของคนจีนในคือจริงๆนี่คือต้องถือว่าเป็นระยะสั้นมากนะคุณฟังคือแค่แปดเก้าปีคือในเรียกว่าในช่วงระยะ10ปีแล้วกันเพราะว่าคุณยันจืดเลี้ยงก่อนที่จะมาใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นในช่วงแค่ช่วงเปลี่ยนผ่าน10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคนจีนน่ะมีวิธีการคิดมี mindset มีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงได้เปลี่ยนไปเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลย
1: แม้ตอนนี้รถไฟความเร็วสูงก็สามารถก็คือตัวเจ้าของไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนของสัตว์เลี้ยงตัวสัตว์เลี้ยงเองสามารถขึ้นรถไฟความเร็วสูงได้นะคะในบางสายอะค่ะ
0: ดิฉันชอบมากเวลาที่แบบต้องดูข่าวประเภทนี้เนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาจะเขียนว่าสัตว์เลี้ยงสามารถเดินทางได้ด้วยตนเองเลยซึ่งอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาไปเองแล้วนำตัวเองไปเดินทางนะคุณฟังแต่ว่าเขาสามารถที่จะเดินทางก็คือหมายถึงว่าเอาเขาจับใส่กรงแล้วเขาไปโดยที่อาจจะมีคนรอรับอยู่ที่ปลายทางม
1: ี
0: คนมาส่งที่ต้นทางอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดิฉันก็มีข้อที่เรียกว่าเป็นข้อสังเกตละกันสมัยย้อนกลับไปแค่ระยะใกล้นะ 3-4 ปีก่อนรถไฟความเร็วสูงจีนไม่เอาเลยนะไม่เอาในเรื่องของการขนส่งสัตว์เลี้ยงเพิ่งมามีในช่วง2ปีที่รู้สึกว่าเขาเริ่มเปิดให้บริการแล้วก็ปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนก็ประกาศเรื่องนโยบายของการท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยงออกมาเป็นต้องเรียกว่าเป็นนโยบายระดับชาติเพราะนั้นสิ่งที่ดิฉันเห็นก็คือว่าการท่องเที่ยวการรถไฟของจีนก็ขันรับโดยการแบบได้สามารถพาสุนัขเดินทางแล้วก
1: ็
0: ดิฉันจะชวนคุณเย็นจือคุยอย่างเช่นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ที่เดี๋ยวเราจะคุยต่อไปนะปักกิ่งมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็น pet friendly มากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: คุณยันจือนึกถึงสมัยก่อนที่คุณยันจือเลี้ยงน้องคือสมัยนั้นน่ะ
1: ไหนๆก็ไปไม่ค่อยได้ค่ะกว่าจะไปได้ต้องห่างจากบ้านไกลมากนะคะอาจจะต้องขับรถ2ชั่วโมงไปถึงที่ไกลๆตัวเมืองอย่างเนี้ย
0: ถึงจะพาน้องไปเที่ยวได้แต่ว่าสมัยนี้ไม่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สมัยนี้ก็คือคาเฟ่ไหนๆก็แบบเปิดให้เป็น pet friendly
1: ที่แถวหลังหยวนที่อยู่ใกล้กับ
0: สถานีของเรา
1: ใช่ค่ะก็มีคาเฟ่ร้านหนึ่งที่เป็น pet friendly ค่ะ
0: ก็คือสามารถพาสุนัขหรือว่าแมวเข้าไปได้ใช่ไหมซึ่งดิฉันเองอ่ะแม้อย่างที่ไปเดินอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าอย่างที่โซลาน่าอะไรเงี้ยในห้างเลยนะในห้างก็สามารถ

0: พาเข้าไปในห้างที่ติดแอร์ที่ไม่ใช่บริเวณเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยก็สามารถพาน้องเข้าไปแบบเดินได้ซึ่งแบบโอ้มีทั้งสุนัขมีเดี๋ยวนี้ดิฉันก็เห็นคนพาแมวออกไปเดินเดินเยอะเหมือนกันซึ่งก็รู้สึกว่าอ๋อ
1: แมวตอนนี้ก็ออกจากบ้านเยอะกว่าที่เดิมนะ
0: ใช่ซึ่งต้องถือว่าตอนนี้เราก็จะเห็นแมวข้างนอกแบบเยอะเนา
1: ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงต้องเล่าว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นได้ชัดและจากประสบการณ์จริงของคุณเยี่ยนจือเลยเพราะดิฉันเชื่อว่าสมัยก่อนอ่ะเวลาที่เลี้ยงอ่ะอาจจะทำได้เต็มที่ก็คือพาลงไปเดินรอบๆ บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีกิจกรรมที่แบบพาไปต่างเมืองพาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี
1: ้
0: ค
1: นลำบากมากตอนนั้น
0: คนจีนก็นิยมมากขึ้นและอย่างที่คุณเยี่ยนจือบอกไปก็คือว่าไอ้เจ้าสุนัขซึ่งเป็นประติมากรรมในงานเทศกาลดอกไม้นานาชาติเนี่ยมันกลายเป็นดาวเด่นที่เยียวยาจิตใจคือใครไปเห็นอ่ะก็น่าจะรู้สึกเหมือนแบบใจฟู
1: ใช่คือไม่ใช่ใครไปเห็นตอนนี้ก็คือชาวเน็ตก็พาการเพื่อไปดูเจ้าสุนัขขนยุ่งอะฮะเพื่อไปเช็คเอง
0: คือจริงๆเรียกมันว่าสุนัขขนยุ่ง
1: ใช่ใช่น้องหมาขนยุ่งก็เหมือนกันนะคะ
0: มีคำเรียกภาษาจีนไหมคะ
1: เหลียวเฉาเสียวโก
0: อ๋อเหลียวเฉาเสียวโก
1: ค่ะเหลียวเฉาก็คือขนฟูฟูขนยุ่งยุ่งอะอันเนี้ย
0: เสียวโกก็คือน้องหมา
1: ใช่น้องหมา
0: ก็นี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุจูงใจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในต้องเรียกว่าทั่วทั้งประเทศจีนเนาะอยากจะไปถ่ายรูปเช็คอินกับเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโกเนี่ยก็คือตัวเลขเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้น
1: 192.53% ก็เกือบ2เท่านะคะ
0: ก็คือต้องถือว่าเยอะมากแล้วก็งานเทศกาลดอกไม้นานาชาติเซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนมาคนไปเซี่ยงไฮ้เยอะอยู่แล้วเนาะแต่เฉพาะมาดูงานนี้ก็เกือบ30ล้านคน
1: ใช่ค่ะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำให้ยอดขายในย่านการค้ารวมแล้วกว่า 2,000 ล้านหยวนค่ะ
0: ต้องเรียกว่านอกจากจะเยียวยาทางจิตใจแล้วก็เป็นการเยียวยาทางเศรษฐกิจสำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วย
1: ทุกคนต่างมีความสุขต่างยินดีนะคะ
0: มาจากเจ้าเหลียวชาวเสียวโกเนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าเขายังคงอยู
1: ่จริงๆแล้วงานเทศกาลเสร็จสิ้นไปแต่ว่ายังเหลียวชาวเสียวโกยังเธอเป็นแลนด์สเคปที่คงเหลือเพราะว่าชาวเน็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านนครเซี่ยงไฮ้ต่างก็เรียกร้องว่าอย่าให้น้องหมาอยู่ต่อค่ะ
0: อ๋อเพราะอย่างที่บอกไปว่าแน่นอนว่าก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะแล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นทางการจีนก็เลยคิดว่าน่าจะขยายเวลาการจัดแสดงก็คืออยากให้น้องหมาเนี่ยอยู่ไปอีก3เดือนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฟังเราวันนี้ยังมีเวลา
1: ใช่จนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวนึงก็คือเขาอาจจะต้องดูผลจากอากาศอะไรต่างๆนะคะก
0: ็
1: อาจจะมีการเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับน้องหมาด้วย
0: อ๋อก็คือหมายถึงว่าจะมีใส่เสื้อใส่อะไร
1: เ
0: ง
1: ี้ยเพราะตอนนี้จริงๆเขาใส่เสื้ออยู่แล้วเขาใส่เป็นแบบแจ็คเก็ตค่ะ
0: โอ้
1: แต่ว่าใส่เป็นแจ็คเก็ตที่ทำด้วยดอกไม้ที่ทำด้วยดอกไม้ที่ชื่อว่าพิทูเนีย
0: พิทูเนียอ๋อแต่อาจจะมีการเปลี่ยนว่าอาจจะใส่
1: เพราะว่าดอกไม้ช่วงที่ดอกพิทูเนียบานสะพรั่งมันผ่านไปแล้วค่ะ
0: อ๋อแต่วันนี้เรากำลังเข้าหน้าร้อนเชียงไฮ้ก็ร้อนมากเช่นกันเพราะนั้นอาจจะใส่เสื้อที่อาจจะเป็นดอกไม้สีสันต่างอู๋ก็จะได้ไปเช็คอินในแบบบรรยากาศที่ต่างออกไป
1: ใช่ค่ะ
0: ยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะคุณฟังที่เกี่ยวกับเจ้าเหลียวเฉาเฉียวโกเนี่ยอยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เวลาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าเชิญคุณเยี่ยนจือคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณเยี่ยนจือลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好，你好คุณอินทนินทร
1: ์你好คุณโจ大家好欢迎各位听众กรุณซีไอสุฮันหยูขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณโจชื่อและดิฉันอินทนินทร์ค่ะ
0: เรามาทุก

0: วนคราวที่แล้วกันหน่อยเรื่องการโทรศัพท์คุณอินทดินคะโทรศัพท์ใบบ้านผู้จัดการหลิวจะถามว่าเขาอยู่ไหมจำได้ไหมคะว่าพูดอย่างไรคะ
1: หวยหลิวจิ้งหลี่ใจเจ้ามา
0: ถูกต้องค่ะหวยหลิวจิ้งหลี่ใจเจ้ามา
1: หวยหลิวจิ้งหลี่ใจเจ้ามาถ้าอีกฝ่ายบอกว่าไม่อยู่หรือปูจ้ายเราอยากถามว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 他什么时候回来
1: 他什么时候回来ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตอบว่าไม่ทราบว่าจะกลับเมื่อไหร่คือ什么时候回来เราก็อยากจะบอกเขาว่ากรุณาช่วยบอกผู้จัดการหลิวโทรหาดิฉันสักหน่อยพูดอย่างไรคะ
0: 请他给我回个电话
1: 请他给我回个电话โอ้โหประโยคนี้ยาวจังคุณโจอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
0: ค่ะคำว่าฉิงคือกรุณา
1: ฉิง
0: ท่าคือเขา
1: ท่า
0: แก่คือให
1: ้เก
0: ๋หัวคือผมหรือดิฉันอันนี้รู้กันแล้วส่วนหุยเก้อเตี้ยนหัวคือโทรกลับ
1: หุยเก้อเตี้ยนหัว
0: เก้อเป็นลักษณะนามของการโทรศัพท
1: ์เก้อ
0: เตี้ยนหัวคือโทรศัพท์
1: เตี้ยนหัว
0: หุยเก้อเตี้ยนหัวโทรกลับ
1: หุยเก้อเตี้ยนหัว
0: พูดตามติฉันนะคะหุยเก้อเตี้ยนหัว
1: หุยเก้อเตี้ยนหัว
0: กรุณาช่วยบอกให้เขาโทรหาดิฉันหน่อยนะคะภาษาจีนคือ请他给我回个电话
1: 请他给我回个电话
0: ต่อไปขอเชิญฟังบทสนทนาค่ะ
2: 喂，刘经理在家吗？
3: 他不在家。
2: 他什么时候回来？
3: 我也不知道。
2: 请他给我回个电话。
3: 好的。
2: 我的电话是87654321。
3: 好的，我一定转告他。
1: ทำอย่างไรดิฉันจะพูดได้คล่องนะคุณโจ
0: ฝึกบ่อยๆ อย่าเพิ่งท้อเช้าตื่นขึ้นมาสักประโยคสองประโยคเย็นก่อนนอนก็หยิกสักประโยคสองประโยคจากไม่คุ้นจะคุ้นเคยและคล่องค่ะท่านผู้ฟังคะคราวนี้เรามาฟังเกรดวัฒนธรรมจีนกันค่ะโดยทั่วไปคนจีนชอบตัวเลขคู่มากกว่าตัวเลขคี่และเห็นว่าตัวเลขคู่เป็นสิริมงคลอย่างเช่นตัวเลข8พ้องเสียงกับคำว่าฟ้าที่มีความหมายว่ามั่งคั่งร่ำรวยคนจีนเห็นว่าตัวเลข8เป็นตัวเลขที่สามารถนำโชคลาภมาให้จึงชอบเวลาเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือทะเบียนรถมักจะเลือกตัวเลขที่มีเลข8เสมอส่วนตัวเลข6เป็นตัวเลขที่มีความหมายว่าราบรื่นคนจีนมักจะจัดงานสมรสในวันที่มีเลข6แต่เนื่องจากตัวเลข4มีเสียงพ้องกับคำว่าสื่อที่มีความหมายว่าตายเสียแล้วชาวจีนจึงไม่ชอบเช่นเดียวกับที่ชาวฝรั่งไม่ชอบตัวเลข13ค่ะ
1: ก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะกรุณาให้เขาโทรกลับมาภาษาจีนพูดอย่างไรคะส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการเสนอแนะสอบถามหรือฟังซ้ำเชิญที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะตอนนี้เราเข้าสู่กลางปีแล้วจะมาอัปเดตเกี่ยวกับรายได้ตลาดแล้วก็การทำธุรกิจของตลาดละครสั้นแนวตั้งของจีนในปี2026กันซะหน่อยเห็นบอกว่ากำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆแต่ว่าความท้าทายนั้นคืออะไรต้องไปฟังเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
5: ตลาดละครแนวตั้งของจีนนะคะหรือว่าไบโพดราม่าซึ่งก็ตอนนี้ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับโลกตอนนี้มีมูลค่าตลาดพุ่งสูงกว่า300,000 ล้านบาทซึ่งปีหนึ่งๆนะคะก็เติบโตขึ้นสูงกว่า 35% ครองใจผู้ชมด้วยความยาวเพียง 1-2 นาทีต่อตอนเน้นความกระชับเดินเรื่องเร็วและหักมุมเพื่อดึงดูดใจผู้ชมค่ะว่าไปแล้วนะคะละครแนวตั้งที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากตอนนี้เนื้อหาเรื่องมีความยาวประมาณแค่1 ชั่วโมงแต่ว่าแบ่งออกเป็นคลิปสั้นความยาว 3-4 นาทีสิ่งนี้ค่ะก็ได้เป็นการสร้างเรื่องราวที่เรียบง่ายแต่ว่าดึงดูดผู้คนนะคะ

0: ให้ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักความหึงหวงมีตัวละครที่แบ่งออกเป็นฝ่ายดีฝ่ายเลวที่ชัดเจนเพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายแต่ตอนนี้นะคะทางการจีนก็จำเป็นต้องเข้ามาดูแลให้ความสำคัญกับเนื้อหาในละครแนวตั้งอย่างจริงจังค่ะโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมเชิดชูความร่ำรวยความรุนแรงเนื้อหายั่วยุและเนื้อหาเพ้อฝันเช่นพอเรื่องที่ประธานบริษัทสุดหล่อมาตกหลุมรักพนักงานสาวที่ต่ำต้อยเรื่องราวแบบนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดๆค่ะในสังคมซึ่งน่าจะเป็นการทำให้การเข้ามาดูแลของทางการนะคะก็เพื่อให้สังคมเป็นไปตามมีความสงบเรียบร้อยค่ะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของโลกแห่งความเป็นจริงค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีงามในสังคมค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมีแนวทางใหม่ๆนะคะหรือว่ามีอะไรนะคะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมแต่ว่าธุรกิจนี้ยังเติบโตอยู่แต่ว่าก็ในราคามีการควบคุมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงใหม่กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันนันทิดาพงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาครับโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีครับโกมุตคงเทศดูแลรายการ16:30 น.ครับวันนี้ครับวิทยากรรับเชิญเป็นวิทยากรที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับและท่านมีความรอบรู้มากมายหลากหลายรวมทั้งเรื่องที่จะพูดถึงนี้นะครับท่านต้องมีความสุขสนุกสนานกับการพูดถึงแน่นอนเลยไปคุยกับท่านกันรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชิระวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์โกมุตครับ
1: พูดแบบนี้ถูกต้องไหมอาจารย์เพราะว่าผมเท่าที่เคยคุยกันมาเนี่ยอาจารย์จะสนใจเรื่องของประวัติศา

0: ยกันนี่น่าจะครอบคลุมหมดเลยเพราะว่าอาจารย์แจ้งมาว่าเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องชีวิตของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งแล้วอาจารย์ก็กรุณาส่งเนื้อหามาให้ผมนะครับ ผมอ่านด้วยความมหัศจรรย์ใจเพราะโดยทั่วไปแล้วนะผมเชื่อว่าคนคุ้นกับชื่อนี้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแต่ว่าแต่ละคนซึ่งอยู่ในแต่ละบทบาททางสังคมจะมีความคุ้นเคยกันเฉพาะด้านน
1: ั้
0: นเช่นบางคนก็คุ้นเคยเรื่องของการเมือง บางคนจะเป็นเรื่องของ
1: เพลง
0: เพลงด้วยฮะแล้วก็เรื่องการศึกษา
1: ใช
0: ่แต่จริงๆคือรวบรวมเอาไว้หมดมากมายหลากหลายแล้วลึกซึ้งด้วย
1: มีหลายเรื่องนะครับก็ที่มาชวนอาจารย์กรมมุตคุยวันนี้เกี่ยวกับท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเพราะว่าทางมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือว่าท่านมีนามเดิมว่าสนั่นเทพหัสดินอยุธยาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ได้ทำการฉลอง150ปีชาตกาลของท่านนะครับซึ่งท่านเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2419นะครับฮะจริงๆแล้วถ้านับตามปฏิทินจริงๆเนี่ยยังไม่ครบ150นะครับจะครบ150เนี่ย1มกราคม2470
0: ครับ
1: เพราะว่าเราไปปฏิทินเราหายไปปีหนึ่งนะฮะจริงๆถ้าจะนับให้ครบ150จริงๆน่าจะต้องเป็น1มกราคม2570แต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อก็ถือว่าเป็นช่วง1ปีที่เราจะสามารถเฉลิมฉลองแล้วก็รำลึกถึงคุณูปการของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้นะครับ
0: ใช้คำนี้จริงๆเลยคุณูปการจริงๆนะครับเพราะว่ามีมากมายหลากหลายแล้วก็คือบางคนเนี่ยพอนึกถึงว่าโอ้เป็นร้อยปีแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เอามาพูดถึงกันมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัยหรือเปล่าแต่จริงๆคือทันสมัยล้ำยุคมากอ
1: ย่างน่ากลัวครับจริงๆแล้วทันสมัยอย่างน่ากลัวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าเอ๊ะที่ว่าทันสมัยอย่างน่ากลัวเน
0: ี่
1: ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราพูดถึงท่านก่อนละกันนะครับท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์กรมมุตเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าแต่ละคนแต่ละในแต่ละวงการก็อาจจะรู้จักท่านในบทบาท
0: แต่ละด้าน
1: กันไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นชัดเจนหรือว่าการเมืองนะครับหรือว่าเรื่องของเพลงนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นคอเพลงลูกกรุงนะครับก็คงจะรู้จักเพลงอะไรนะคิดถึงนะครับเพลงคิดถึงหรือว่าที่เราเรียกกันโดยชื่อเล่นว่าจันกระจ่างฟ้านะครับจันกระจ่างฟ้า
0: ท่อนแรกของเพลง
1: ประดับด้วยดาวนะครับก็เพลงนี้ก็เรียกว่ามาจากเพลงทำนองมาจากเพลงฝรั่งนะฮะยิปซีมูนใช่ไหมครับแต่ว่าท่านก็นำมาแต่งเนื้อร้องให้เป็นไทยแล้วก็เราฟังเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความโรแมนติกมากๆ
0: แล้วถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งเราไม่ได้รู้ว่านำท่วงทํานองนำแรงบันดาลใจมาจากต่างประเทศเนี่ยฟังไม่ออกเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีความเป็นไทยที่เป็นไทยดั้งเดิมฟังแล้วมันดูโบราณด้วยมัน
1: คือความยากอย่างหนึ่งของเวลาที่เราแต่งเพลงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่บางทีนำทำนองที่ไม่ใช่แต่งขึ้นในภาษาไทยขึ้นมาใช้เนี่ยก็คือว่าเรื่องของเสียงวรรณยุกต
0: ์ใช่ครับ
1: เรื่องของเสียงวรรณยุกต์ต้องปรับให้เข้าเสียงวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถแต่งเนื้อร้องให้เข้ากับทำนองที่มีอยู่แล้วได้ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่มีความ
0: เข้าใจมากใช่
1: ครับไม่เช่นนั้นคำมันก็จะเสียงทำนอง
0: มันจะเพี้ยนแปลก
1: ใช่ครับทีนี้พอพูดถึงเพลงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยท่านก็มีนามปากกา
0: ครับ
1: หลายชื่อด้วยกันนะครับที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีก็คือ1ก็คือครูเทพ
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงตัวท่านว่าเป็นครูนะครับเทพก็น่าจะมาจากนามสกุลของท่านซึ่งเป็นบรรมีเชื้อสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษก็คือเจ้าฟ้ากรมพระเทพหริรักษ
0: ์คร
1: ับตั้งแต่ในสมัยปฐมวงศ์ก็คือต้นรัตนโกสินทร์นะครับท่านก็สืบเชื้อสายมาแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ว่าเทพหัสดินณอยุธยานะครับเทพก็มาจากกรมพระเทพหริรักษ์ส่วนหัสดินนี่มาจากปู่ของท่านปู่ของท่านชื่อเดิมชื่อช้างนะครับก็เป็นขุนนางสำคัญท่านหนึ่งนะครับรัชกาลที่6ตอนที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเข้าไปกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามสกุลเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องมาขอหรอกคิดให้อยู่แล้วก็บอกว่าคิดให้อยู่แล้วนะก็บอกว่าให้มีคำว่าเทพกับคำว่าช้างอยู่ในนามสกุลแล้วกันเทพก็

0: คือมาจากกรมพระเทพหริรักษ
1: ์
0: ช้างก็มาช้างก็คือคำว่าหัสดินนั่นเองนะครับก็กลายเป็นนามสกุลเทพหัสดินนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยเพลงคิดถึงที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการนอกจากเรื่องของทำนองเพลงนะฮะความรู้สึกการใช้คำที่ไพเราะซาบซึ้งแล้วเนี่ยยังมีคำหนึ่งที่ก็คือว่าท่านใช้คำแล้วมันแสดงให้เห็นความรู้สึกซาบซึ้งของคนรักที่จะต้องห่างไกลกันใช่ไหมฮะโดยมีที่มีพระจันทร์เป็นสื่อเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีอยู่คำหนึ่งที่มักจะร้องกันผิดนะก็คือคำว่าโลกสวยราวเนรมิตประมูลเมืองแมนคนทั่วไปมันจะร้องกันเป็นว่าโลกสวยหรือโลกสวยราวเนรมิตประมวลเมืองแมนไม่ใช่ประมูลในที่นี้แปลว่าแข่งขันนะครับเปรียบเทียบนะห
1: ร
0: ือว่าเช่นว่าเวลาเราประมูลราคากันก็คือแบบว่าแข่งกันอย่างนี้นะฮะก็แปลว่าท่านเนี่ยมีความสามารถในเชิงกวีในการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะแล้วก็สร้างความสะเทือนอารมณ์นะฮะเราฟังเพลงนี้ที่ไรเราก็จะรู้สึกถึงความซาบซึ้งนะฮะของความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ที่หญิงสาวหรือชายหนุ
1: ่
0: มหร
1: ือ
0: คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดเนี่ยอยู่ห่างไกลกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมชวนคุณโกมุตคุยเป็นเบื้องต้นว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเวลาที่เราพูดถึงท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับเราก็จะคิดต่อไปว่านอกจากเพลงเพลงคิดถึงหรือเพลงจันทร์กระจ่างฟ้าที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยท่านก็ยังแต่งเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางเลยก็คือเพลง
1: ก
0: ราวกีฬาใช่ไหมครับ กราวกีฬานะครับอันนี้ก็จะค่อยๆขยับเข้าไปสู่ผลงานแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การงานของท่าน
1: หลากหลายมากขึ้นครับ
0: ก็คือว่าเราจะเห็นว่าเพลงกราวกีฬาเนี่ยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ท่านแต่งขึ้นนะครับแต่งขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะใช้แล้วก็ต่อมาได้บรรจุทำนองเพลงแล้วก็เอามาร้องกันในเวลาที่เราแข่งกีฬาสีหรือมีงานอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเราพินิจพิจารณาเนื้อหาของเพลงนะครับอาจารย์โกมุตเราจะเห็นว่ามันมีท่อนหรือว่าถ้อยคำสำคัญอยู่หลายคำเลยที่ปรากฏอยู่ในเพลงกราวกีฬาอาจารย์โกมุตพอจะนึกออกไหมฮะว่ามันมีคำสำคัญคำใดอยู่บ้าง
1: คือหลังจากที่อาจารย์ส่งเนื้อหาข้อมูลมานะครับผมเพิ่มเติมขยายสติปัญญามากว่าไอ้ที่เราเคยคิดอยู่ถึงความตรงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างแฝงเอาไว้แล้วก็เลยทำให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะสะท้อนไปเรื่องของอย่างที่บอกว่าเป็นครูเทพจริงๆคือสะท้อนเรื่องของการสอนเรื่องความเป็นครูของท่านนะฮะรวมทั้งตัวบทเพลงต่างๆแล้วก็บทประพันธ์ความเป็นกวีของท่านเนี่ยก็คือไม่ใช่ให้อ่านตรงๆแต่เพียงอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างถูกแฝงหมดเลย
0: มีความแฝงหมดเลยอย่างเช่นเพลงกราวกีฬาเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากการที่ว่าพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยท่านถึงแม้จะเกิดในตระกูลที่เป็นราชสกุล
1: ครับ
0: แต่ว่าสมัยที่ท่านเยาว์วัยเนี่ยท่านก็มีความชีวิตพลิกผันเพราะว่าบิดาของท่านเนี่ยได้สิ้นชีวิตก่อนวัยอันควรนะฮะก็ท่านก็มีพี่น้องจำนวนมากนะครับท่านก็เลยต้องแยกออกมากับแม่ของท่านเนี่ยกับน้องชายอีกคนหนึ่งนะครับก็มาอยู่ด้วยกัน3คนแม่ลูกแต่ว่าทีนี้เนี่ยท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือว่าเดิมท่านชื่อสนั่นเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ขยันนะครับ
1: เรียนเก่งด้วย
0: ใช่ครับบ้านของท่านเนี่ยอยู่แถวๆตรงสะพานหันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นนักเรียนของแถวๆโรงเรียนของโรงเรียนวัดบพิตรพิมุขนะครับท่านก็สอบไล่ได้นะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
1: ครับ
0: แล้วก็มีผลการเรียนที่โดดเด่น
1: ครับ
0: แน่นอนสมัยก่อนนี้ใครมีผลการเรียนโดดเด่นก็ต้องคัดไว้เป็นครูถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีผลการเรียนที่โดดเด่นท่านก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูนะครับตั้งแต่อายุเพียง16ปีเท่านั้นนะคือสมัยก่อนเนี่ยคือคนเขาโตเร็ว
1: ครับ
0: นะครับ16นี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้16ก็ยังเป็นเด็กอยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่า16แต่ก่อนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราก็ต่อมาเนี่ยได้รับพระราชทานทุนให้ไปเรียนที่อังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับสมัยนั้นเนี่ยถ้า ถ้าเราดูอ่านประวัติศาสตร์อยู่เนืองๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการส่งคนไปเรียนต่างประเทศอยู
1: ่ค่อนข้างเจอเยอะทีเดียวครับ
0: นะครับเพื่อที่ว่าเพราะว่าสมัยนั้นการศึกษาในบ้านเรายังไม่ได้มีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะ
1: พัฒนาประเทศชาติไปในทางสากล
0: ต้องส่งคนไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย
1: ์
0: การเป็นครู
1: การบริหารต่างๆครับ
0: ทีนี้ก็ส่งท่านเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเนี่ยตอนนั้นก็คือนายสนั่นเนี่ยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษไปเรียนฝึกหัดครูไปเรียนโรงเรียนครูนะครับก็มีคนที่ไปด้วยกันอีกท่านหนึ่งนะจริงๆไม่ได้ไปด้วยกันอาจจะเป็นเรียนโรงเรียนเดียวกันอย่างเช่นถ้าที่เรารู้จักกันดีเช่นท่านเจ้าคุณพรตราชานี่เป็นต้น
1: ครับ
0: ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการหรือว่าอธิการบดีของจุฬาท่านหนึ่งนะครับก็ไปเรียนที่อังกฤษกลับมาท่านก็เรียกตัวกลับมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะวางรากฐานการศึกษาของไทยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำริที่กว้างไกลมากนะฮะที่จะวางรากฐานการศึกษาที่จะสร้างรัฐประเทศแบบสมัยใหม
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างรัฐประเทศแบบสมัยใหม่ต้องมีการสร้างพลเมืองนะครับจะสร้างพลเมืองอย่างไรก็ต้องสร้างการศึกษา
1: ด้วยการศึกษา
0: ต้องมีผู้ที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราอ่านเอกสารยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับจะเห็นว่าพระองค์ท่านก็ใส่พระทัยเรื่องของการศึกษาตั้งแต่การศึกษาของบรรดาพระราชโอรส
1: ใช่
0: ไหมครับที่ตั้งโรงเรียนราชกุมารโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอะไรต่างๆ
1: เนี่ยให้เป็นตัวอย่าง
0: ใช่ครับก็คือให้บรรดาพระราชโอรสแล้วก็เจ้านายฝ่ายหน้าเนี่ยได้เล่าเรียนนะครับเจ้านายฝ่ายในก็คือผู้หญิงเองก็ได้เรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเจ้านายฝ่ายในที่ได้เรียนเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งพระอัครพระราชเทวีมเหสีทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเนี่ยก็ส่งตั้งโรงเรียนใช่ไหมครับหรือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าวัลลัยองค์กรก็ส่งตั้งโรงเรียนเพื่อที่ว่าอะไรอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงไปของบ้านเมืองที่จะต้องพัฒนาคนเนี่ยไม่ใช่มานั่งร้อยดอกไม้อะไรอยู่อย่างเดิม
1: คือพวกนั้นก็ยังคงมีอยู่
0: ยังมีอยู่
1: นะครับแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นคือบรรดาลูกท่านหลานเธอทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีทรัพยากรมากเพียงพอที่พอตัวเองมีวิชาความรู้แล้วเนี่ยก็สามารถก่อตั้งเป็นองค์กรย่อยๆเพ
0: ิ
1: ่มเติมขึ้นมาด้วย
0: ทีนี้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับท่านก็ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยอย่างมากให้เป็นผู้ที่ เริ่มต้นช่วยในการวางรากฐานการศึกษาตอนนั้นเนี่ยนอกจากการเล่าเรียนในวังแล้วนะครับก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชประสงค์ที่จะสร้างการศึกษาให้เผยแพร่ไปในหมู
1: ่ประชาชนด้วยครับ
0: นะครับอย่างที่เราอาจจะรับฟังกันซึมซาบดีเช่นเรื่องวัดโรงเรียนวัดมหันนภารามนี่เป็นต้นนะครับก็มีการสร้างโรงเรียนการวางหลักสูตรอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีบุคคลหลายท่านเลยนะครับหลายพระองค์หลายท่านเลยที่มีเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการวางรากฐานการศึกษานะครับอย่างเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหรือว่าต่อมาก็เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นต้นนะครับก็ตอนที่เราฉลอง100ปีของการสิ้นพระชนม์นั้นน่ะเราก็ได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านในแง่ของการจัดการศึกษาซึ่งควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษากับพระสงฆ์นะครับอันนั้นก็เป็นการจัดศึกษาของคฤหัสถ์ทีนี้อีกท่านนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้กล่าวถึงมากนักแต่จริงๆก็มีความสำคัญคือท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิ
1: บ
0: ดีหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลนะคร
1: ับ
0: เป็นใครท่านก็พูดอย่างเงี้ยเจอคนไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเป็นบิดาของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอันนี้เราก็จะทราบดีว่าหม่อมหลวงปิ่นท่านก็ได้
1: เหมือนกันเลยคร
0: ับ
1: ในเรื่องนี้เรื่องการศึกษา
0: เรื่องความสำคัญเรื่องการศึกษาต่อจากบิดาของท่านนะ
1: ครับ
0: ซึ่งได้เป็นที่น่าเศร้าใจว่าได้เส้นชีวิตไปอย่างเร็วเพราะว่าตรากตรำร่างกายมากในเรื่องของการจัดการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทีนี้ท่านเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเนี่ยท่านก็ เมื่อกลับมาจากอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เป็นคนหนึ่งที่พูดได้ว่าถ้าเราอ่านจากผลงานต่างๆที่ท่านเขียนเองก็ดีหรือว่าอ่านจากบทวิเคราะห์บทความวิชาการต่างๆที่มนคนเขียนถึงท่านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความคิดก้าวหน้า
1: ใช่ครับ
0: นะครับความคิดก้าวหน้ามากๆเดี๋ยวเราพูดเฉพาะเรื่องการศึกษาไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านก็จะเป็นผู้เหมือนกับว่าวางแผนนะครับว่าการศึกษานี้ต้องมีตั้งแต่ชั้นมูลศึกษ
1: า
0: ก็คือคินเดอร์การ์เทนหรือว่าอนุบาลนะครับไปจนกระทั่งถึงประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษา
1: เนี่ยอันนี้แหละที่แบบว่าชัดเจนมากในเรื่อง

0: ของความคิดก้าวหน้าแล้วก็คิดแปลกแยกไปจากขนบดั้งเดิมนะฮะทำให้
1: แล้วก
0: ็ครับทำให้ในเหตุผลของท่านเองเนี่ยก็คือท่านบอกว่าถ้าเรียนไปเพื่อจะให้รู้สิ่งที่เป็นตำรามันเหมือนกับว่าเอาชีวิตคนออกมาจากครอบครัวท
1: ่
0: านถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์ถ้าผิดพลาดยังไงรบกวนอาจารย์ด้วยคือท่านบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรเอาลูกของเกษตรกรเนี่ยมาเรียนวิชาที่มันไกลไปจากชีวิตเขาอะแล้วในที่สุดวันหนึ่งเขาก็จะลืมพื้นฐานดั้งเดิมทำอาชีพตัวเองก็ไม่เป็นแล้วสิ่งที่เรียนก็เป็นของใหม่ที่สุดไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวก็เลยมาส่งเสริมเรื่องของอาชีวะด้วยนะ
1: คือถ้าเกิดว่าดูตามแผนที่ท่านคิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่แน่นอนเริ่มต้นตั้งแต่มูลศึกษานะครับประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษานะครับก็จะเห็นว่ามันครบถ้วนนะครับในแง่ของการสร้างพลเมืองนะครับในแง่ของการสร้างพลเมืองคือแน่นอนผมเท่าที่ผมอ่านแล้วทำความเข้าใจเนี่ยก็คือเห็นว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยท่านไม่ใช่นักอุดมคติ
0: ใช่ครับ
1: ท่านเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดท่านคิดเหมือนกับวางแผนนะครับทีนี้ถ้าเกิดอ่านในพระราชทะเลขาที่มีโต้ตอบกับท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าพระยานะครับ ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีเหมือนคล้ายๆข้อความนะครับคุยกันว่าเนี่ยมีคนไปลงบทความในหนังสือพิมพ์นะฮะถ้าอ่านในสมัยนี้ก็คล้ายๆมีคนไปโจมตีในโลกออนไลน์นะครับว
0: ่
1: าเนี่ยรัฐบาลหรือว่าทางการเนี่ยนะครับจะเก็บค่าเล่าเรียนในที่ส่งนักเรียนไปเรียนแล้วก็เก็บค่าเล่าเรียนทำไมถึงทำอย่างนี
0: ้
1: การเล่าเรียนยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหนึ่งพระองค์และหนึ่งคนก็สนทนากันก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าเนื่องจากคนในสมัยนั้นเนี่ยยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องความสำคัญของการศึกษานะครับก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเขียนอย่างชัดเจนเลยบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าคนปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าการศึกษานั้นไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการที่จะสร้างคนไว้ทำราชการเท่านั้นฮะไม่ได้คิดเลยว่าในภาวะของโลกสมัยใหม่เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยแข่งกันด้วยคุณภาพของพลเมืองนะครับถ้าพลเมืองของไทยหรือของสยามไม่มีการศึกษาหรือว่ามีการศึกษาสู้เขาไม่ได้แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยจะสู้กับเขาได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านมองการไกลมากๆในขณะที่คนในยุคนั้นหรือคนในเวลานั้นแม้กระทั่งจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านก็ตามทีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดมาใหม่ก็ตามทีเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่1ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยทำให้เห็นว่ามองว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นกลจักรหรือว่ากลไกสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติหรือบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาต่อไปในอนาคตได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: แล้วตัวถ้าพูดถึงเฉพาะตัวท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านได้วางแผนอะไรต่างๆผมมีความเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนกล้าที่จะเหมือนนักเลงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: กล้าคิดแล้วกล้าทำด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วกล้าพูดด้วยแล้วมันไม่ใช่แค่การพูดเลื่อนลอยท
1: ่
0: านพูดเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในงานประเภทอื่นๆที
1: ่
0: อย่างเช่นเป็นในวรรณกรรมอะไรต่างๆที่ท่านแทรกคำสอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนต้นเลยนะฮะว่ามันล้ำหน้าไปจนน่ากลัวเช่นเราอ่านเจออันที่ว่าให้ลูกสอนแม่อาจารย์ได้ทัน
1: หรือจริงๆกลับมาที่เพลงกล่าวกีฬาที่เราเกริ่นไว้แต่ตอนต้นนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วพูดนอกเรื่องไปมากหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ล่ะฮะเป็นการปูพื้นนะคร
0: ับ
1: จริงๆก็คือเราก็จะเห็นว่าพอกลับมาอ่านที่เพลงกล่าวกีฬาแล้วเนี่ยพวกเราเกิดมาเนี่ยคนรุ่นผมคนรุ่นอาจารย์โกมุทเนี่ยจะรู้สึกว่าไปโรงเรียนเล่นกีฬาก็เป็นเรื่องปกตินี่น
0: าน
1: ะครับแต่เราต้องคิดถึงบรรยากาศเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับที่ไม่ได้มองคือการเรียนหนังสือก็เรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เขาจะมองเรื่องกีฬาเป็นเรื่องการละเล่น
1: ก
0: ี
1: ฬ
0: า
1: ก็เป็นเรื่องของการละเล่นพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งได้รับการศึกษามาจากต่างประเทศเนี่ย
0: ครับ

0: จากอังกฤษเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับโรงเรียนที่อังกฤษนะฮะก็จะเห็นว่าการกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน
1: ใช่
0: ครับคืออาจจะไม่ได้ทำให้คนพัฒนาในเรื่องของวิชาการก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นการฝึกการเข้าสังคม
1: ใช่ครับ
0: นะครับมันมีคำสำคัญในเพลงกล่าวกีฬาที่บอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษใช่ไหมครับแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเนี่ยคำนี้เป็นคำหนึ่งที่มีความสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราไปอ่านดูในลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าพระยากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเนี่ยขอโทษนะครับสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับไม่ใช่สมเด็จเจ้าพระยาพูดผิดสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสเนี่ยท่านก็เขียนไว้เลยตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เริ่มได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็คือว่าต้องสอนเด็กให้เป็นผู้เป็นคนคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งเราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าสอนเด็กให้เป็นผู้เป็นคนเนี่ยไม่ใช่แค่รู้หนังสือ
1: ใช่ครับ
0: นะครับหรือว่าถ้าเราอ่านลายพระหัตถ์ต่อมาอย่างเช่นรัชกาลที่6เนี่ยที่ท่านตั้งโรงเรียนมหาเล็กหลวงที่ต่อมากลายเป็นวชิราวุธวิทยาลัยเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านบอกว่าข้าไม่ได้ต้องการตู้หนังสือที่เดินได้ข้าต้องการคนที่เป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแสดงว่าอันนี้การศึกษามันจะช่วยกล่อมกล่าวในเรื่องของอุปนิสัยใจคอการอยู่ร่วมกันในสังคมนะบอกว่าแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนนะข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์อันนี้มาจากเพลงกล่าวกีฬานะครับใจคอมั่นคงทรงศักดิ์รู้จักทีหนีทีไล่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชังนะครับอันนี้เป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งมากเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายใช่ไหมครับก็มีคนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับต่างๆเนี่ยมันก็คือเหมือนกับภาพจำลองของสังคม
1: ใช่ครับ
0: จริงไหมครับเป็นภาพจำลองของสังคมเล็กๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เมื่อเด็กได้เข้าไปเล่นกีฬาเนี่ยก็ทำให้นอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยยังเรียนรู้จากเรื่องของการเข้าสังคม
1: ใช่ครับอุปนิสัยใจคอต่างๆ
0: การวางแผนใช่ไหมครับในการเล่นแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเล่นจบเกมก็คือจบนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอามาเป็นความ
1: ส่วนตัว
0: เรื่องส่วนตัวอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชังเนี่ยก็แปลว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเราเจอคนในชีวิตจริงเนี่ยมันมีทั้งคนที่เราชอบและเราไม่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าทำยังไงที่จะสามารถประสานประโยชน์เข้าหากันได้อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยที่ทำให้เห็นกุศโลบายหรือความคิดที่ลึกซึ้งแยบยลนะฮะของท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องการศึกษาที่แทรกอยู่ในเพลงนี
1: ้ส่วนหนึ่งคือตอนที่เราตั้งแต่รุ่นเราเองที่ได้เรียนเพลงนี้หรือว่าได้ฝึกร้องเพลงนี้มันไม่มีใครทำไอ้ความลึกซึ้งเหล่านี้ให้เป็นที่กระจายถ้าเกิดได้ทำไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวบุคคลที่ได้มาหัดร้องหรือว่าได้สัมผัสกับประสบการณ์ของเพลงนี้เนี่ยน่าจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะ
0: ครับแต่ว่าคำสำคัญเนี้ยผมได้เรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะก
1: ็
0: คือว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
1: ใช่ใช่
0: พวกเราได้เรียนกันตั้งแต่เด็กๆ
1: คือ
0: เราอาจจะไม่ได้จำเนื้อร้องทั้งหมดได้แล้วก็จะได้ยากกีฬาเป็นยาวิเศษอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในสนามบาสที่โรงเรียนนะที่โรงยิมที่โรงเรียนจะจำได้เลยครับว่าจะมีการเขียนคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
1: แต่ติดเอาไว้เลย
0: ใช่ซึ่งสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกนะครับจนกระทั่งเราค่อยๆโตขึ้นเราก็เข้าวิชาพละศึกษาเล่นเกมเล่นกีฬาอะไรเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อนี่ก็คือการกีฬาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: และอีกอย่างก็คือตัวการกีฬาในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเตรียมให้ตัวบุคคลได้ออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกว่าในโลกของการทำงานหรือว่าในโลกที่เราต้องไปพบกับผู้คนอื่นๆเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้แพ้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้แต่ชนะอย่างเดียวและแน่นอนว่าต้องรู้จักให้อภัยกับคนอื่นด้วยอาจารย์ครับที่อาจารย์ปูถึงเรื่องราวต่างๆโดยสภาพแวดล้อมโดยรวมของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีในตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะพอนึกภาพออกแล้วว่า1ท่านเป็นคนมีความรู้กว้างไกลนะครับ
0: แ
1: ล้ว2ท่านเป็นคนที่มองการไกลไปก่อนผมใช้คำนี้ถูกไหมอาจารย์ ไกลไปกว่าความรู้ที่ท่านมีด้วยนะมองการไกลของท่าน
0: ไกลมาก
1: ท่านไกลมากนะฮะแล้วก็3คือท่านเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราน่าจะพูดถึงสิ่งที่ท่านลงมือทำซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจะมากมายหลากหลายทีเดียวแล้วก็อะไรที่ทำใ

0: เรารู้สึกประทับใจว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ยังคงใช้การได้ผ่านมา150ปียังคงล้ำสมัยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เลยไปถึงด้วยว่าแล้วจากการศึกษาจากการพูดคุยกันในรายการไทยศึกษาของเรานี้เนี่ยเราจะหยิบจับอะไรที่เอาเป็นการส่วนตัวเนี่ยมาพกติดตัวของเรากันเอาไว้ได้งั้นอาจารย์คงเตรียมอันนี้เอาไว้มากมายพอสมควรเลยอาจารย์อยากจะพูดถึงอะไรปิดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาสักนาทีนึงนะอาจารย์ครับ
1: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณโกมุตได้อาจารย์โกมุตได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าท่านเจ้าพระยาธรรมสังคมนตรีเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกลมากๆทั้งก็เป็นนักปฏิบัติก็จะเห็นว่าเดี๋ยวในรายการคราวหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อว่าในการรับราชการของท่านเนี่ยท่านมีประสบการณ์มากมาย
0: ใช
1: ่แล้วก็นอกจากเรื่องของการที่ท่านได้เป็นผู้วางแผนในเรื่องของทางราชการเรื่องของการวางแผนการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับท่านยังเป็นนักเขียนเป็นกวีคนสำคัญด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคราวหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าจากผลงานของท่านที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะลองหยิบมาสักบางเรื่องนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ดูซิว่าท่านมีแนวคิดที่ล้ำหน้า
0: อย่าง
1: ไร
0: ทำไมเราถึงประทับใจกันมากขนาดนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิตกุลครับอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันวันพฤหัสบดีหน้าผมโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบภาพปักโบราณในมหาราชวังซึ่งเป็นภาพเรือสุพรรณหงส์ปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงสมัยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งภาพปักนั้นสวยงามและยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มากแม้จะผ่านการเวลามาแล้วเนิ่นนานเมื่อยังมีข้าราชบริพารฝ่ายในที่ปักผ้าแบบโบราณคือปักซอยแบบไทยได้อยู่จึงมีพระราชเสวนีให้คัดเลือกคุณข้าหลวงบางรายไปเรียนวิชาปักผ้าจากข้าราชบริพารฝ่ายในเพื่อสืบทอดวิชาฝีมือชั้นเยี่ยมนี้ไว้และเมื่อปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสไปเยี่ยมเยือนราษฎรในภาคใต้เมื่อทรงทราบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราและหลังจากกรีดยางแล้วยังมีเวลาว่างอีกมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้ราษฎรฝึกหัดหัตถกรรมหลายประเภทเพื่อเพิ่มรายได้ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านคุ้นเคยอยู่แล้วรวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่นั่นก็คืองานปักผ้าพระองค์ทรงสังเกตเห็นสตรีไทยมุสลิมคลุมศีรษะด้วยผ้าหิยาบปักเป็นลวดลายต่างๆทรงคำนึงว่าสตรีไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วคงจะเรียนรู้การปักผ้าได้ไม่ยากจึงมีพระราชเสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระโอษฐ์จัดหาลายปักง่ายๆเริ่มจากลายดอกไม้เล็กๆให้ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสทดลองปักดูทรงส่งคุณข้าหลวงที่เคยเรียนปักซอยแบบไทยโบราณไปสอนชาวบ้านพระราชทานอุปกรณ์ในการปักทุกอย่างและส่งรับซื้อผลงานจากกลุ่มสมาชิกทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจจากนั้นชาวบ้านเริ่มพัฒนาฝีมือปักขึ้นตามลำดับจากลายดอกไม้เล็กๆเป็นลายปักขนาดใหญ่มีรายละเอียดมากขึ้นไปจนถึงงานจิตรกรรมที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขออนุญาตจากจิตรกรเจ้าของภาพนำมาเป็นภาพต้นแบบในเวลาต่อมาสมาชิกปักผ้าได้ทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายไปจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งแผนกจิตรกรรมต้นแบบภาพปักของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในสวนจิตรดาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นขัตติยนารีผู้เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมมีพระราชประสงค์มุ่งมั่นสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะคุ้มครองให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขจากการได้แนะนำอาชีพเสริมดูแลการศึกษาสุขภาพอนามัยควบคู่ไปด้วยจนกระทั่งในปัจจุบันผลงานส่งเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดำริงานศิลปาชีพได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเป็นที่กล่าวขวัญทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลายแขนงไม่ให้สูญหายรวมถึงพระราชกรณียกิจนานาประการที่ก่อให้เกิดผลดีแก่แผ่นดินและประสบกรณิกรชาวไทยสืบไป

0: งวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ไม่มีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 唔使，染染金洗，染染金洗，染染金洗，
1: 染染金洗ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กก็จริงแต่ทุกคนในครอบครัวฟังได้ค่ะ
0: ใช่นะครับ
1: ชื่อรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะสวัสดีพี่หมีนะคะนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวคนแรกที่ทักทายมาเสมอๆทีนี้เราก็จะบอกเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมคะว่า4ช่วงเรามีอะไรบ้างคะพี่แมวทบทวนใช่ไหมคะ
0: ทบทวนครับต้องหมั่นทบทวนเนาะเด็กๆจะได้จำได้ช่วงแรกพบกับคำถามสนุกๆของเราแน่นอนเด็กๆที่เขาฟังมาประจำเขาจะต้องจำได้เลยว่าอ๋อสัปดาห์นึงเนี่ยจะมีสลับไปเนี่ยเราจะเป็นคำถามที่เป็นคำถามเสียงก็คือสัปดาห์นี้นี่เองเด็กๆเขาก็เตรียมตัวแล้วล่ะประพันธ์ที่เขาจะฟังเสียงที่เราเตรียมมานะเพราะว่าเขาเด็กๆเขารู้แล้วโอ้ยไม่ต้องดูภาพก็ได้เดี๋ยวฟังเสียงแล้วเราจะตอบอะเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงนี่นะครับเด็กๆเขาเตรียมตัวอยู่แล้วล่ะนะนี่นะครับคำถามเสียงในช่วงแรกของเรานะครับจากนั้นก็มาสนุกสนานกับนิทานที่มีความหลากหลายมากเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่องเราเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับในรายการของเราแต่ว่าในสัปดาห์นี้เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ต่างๆในธรรมชาตินะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงเข้ากับหน้าฝนเลยเนาะใครเจอลูกออสมั่งใครเจอกบมั่งเนาะแล้ววันนี้ล่ะจะเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์ตัวไหนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีกี่ขาว่ายน้ำได้ไหมวิ่งเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังนิทานชุดนิทานธรรมชาติกันนะครับแล้วก็ใครอยากฟังนิทานเกี่ยวกับอะไรยังไงนี่แนะนำมาได้นะอย่างเช่นอยากมีนิทานเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดไหมมีเราเคยเล่าไปแล้วมีเกี่ยวกับการผจญภัยไหมก็มีนะครับเด็กๆอยากฟังก็ได้เลยนะหรือว่าเด็กๆบางคนบอกอยากฟังเกี่ยวกับไดโนเสาร์ก็ยังได้เหมือนกันแนะนำมานะอยากฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ฟังเรื่องราวของนิทานธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆกันก่อนนะครับจากนั้นเด็กๆก็จำได้แล้วโดยเฉพาะใครที่แนะนำเพลงมานะครับก็รอฟังเพลงกันอยู่เลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นเพลงนี่ของในรายการเราไม่ธรรมดานะเป็นบทเพลงสำหรับเด็กซะด้วยนะเพราะเรารู้ว่าเด็กชอบอยากจะฟังเพลงที่เหมาะกับตัวเองไงเนาะบางทีไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังไงแต่พอแนะนำให้ฟังมีโอกาสได้ฟังเด็กๆก็บอกนี่ง่าเพลงที่หนูชอบเพลงที่ผมชอบนะครับและผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ชอบด้วยนะครับตั้งแต่เด็กๆไงแต่ที่ลืมไปพอมาฟังตอนนี้ฟังพร้อมเด็กๆฟังพร้อมลูกหลานน้องหรือหลานก็โอ้โหมีความสุขกันเลยนะครับนะมาร่วมกันฟังบทเพลงสำหรับเด็กได้แล้วก็แนะนำมาได้นะครับคิดถึงนึกถึงเพลงเด็กอะไรเนี่ยแนะนำมาได้เลยนะครับเราจะได้ไปค้นหามานะครับมาเปิดกันในรายการนี้เลยนะครับจากนั้นก็เป็นช่วงที่เราอยากฟังเสียงเด็กๆบ้างเนาะเด็กๆที่เขาก็มีเรื่องอะไรอยากเล่าอยากคุยให้เราฟังบ้างให้เพื่อนๆฟังเนาะก็มาเล่ามาคุยในช่วงนี้เลยเรื่องของเด็กๆเองนี่แหละครับเป็นยังไงบ้างเปิดเทอมในช่วงหน้าฝนนี่เป็นยังไงเนาะเด็กๆบางคนก็ไม่ชอบเลยบางคนก็บอกว่าเย็นดีเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าออกไปเล่นในสนามตอนกลางวันทีไรพอจะเล่นฝนตกทุกทีเลยเนาะนะครับเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฤดูกาลเนี่ยเนาะก็ไม่ได้ทุกวันนะเดี๋ยวก็หน้าฝนก็จะผ่านพ้นไปนะครับเด็กๆแต่ช่วงนี้เราก็ทำความรู้จักกับฤดูฝนของเรานะครับนะส่วนจะมีเรื่องอะไรอยากบอกอยากเล่าก็ช่วงนี้เลยช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนึกออกไหมถ้ายังนึกไม่ออกฟังจิงเกิลก่อนก็ได้นะจะได้นึกออกนะเตรียมตัวนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับ4ช่วงที่เด็กๆจะได้ฟังกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีแนะนำตัวนะคะประพันธ์ประพันธ์มี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
0: ครับพี่แมวก็มีฉายาว่าพี่แมวคนรักแมวนะครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราซึ่งเขาก็มีฉายาเหมือนกันนะคนแรกนี่เขาเก่งคอมพิวเตอร์ก็เลย

0: เป็นผู้หญิงนะครับชื่อพี่นุชพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็เลยไปสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับไว้เก็บรวบรวมรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปเยอะๆเนี่ยนะแต่เด็กบางคนเพิ่งมาฟังไงอยากรู้เอ๊ะเมื่อปีก่อนที่เรายังไม่เคยฟังเนี่ยเป็นยังไงนะเข้าไปเลยนะครับนะใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเป็นภาษาไทยนะพอเข้าไปเด็กๆก็บอกโอ้มีนิทานสนุกๆเยอะแยะรออยู่ในนั้นเลยมีเพลงเด็กด้วยเอ๊ะมีเสียงเด็กๆที่โทรมาด้วยเดี๋ยวเราโทรเข้าไปบ้างดีกว่าแล้วก็เอ๊ะมีภาพการ์ตูนน่ารักด้วยผลงานใครนะเนี่ยฝีมือใครก็ฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงนะครับคือลุงโตฉายาคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนี่แหละครับจากนั้นก็เรื่องของเสียงเนาะวิทยุนี่เสียงสำคัญมากเลยก็ต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับผู้ควบคุมเสียงของเราก็วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ค่ะแล้วก็ผู้ทำเสียงค่ะคือพี่กบอบอบค่ะ
0: ชอบสีฝนตกพอดีด้วยเนาะแต่นั้นเจ้าไก่บอกนี่ไก่เตรียมรองเท้ายางไว้แล้ว
1: พี่กระดิ่งมาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ
0: พี่กระดิ่งระวังนะเอาเสื้อกันฝนคลุมไว้หน่อยนะเดี๋ยวโดนฝนนะจะเปียกนะจะหมูเอาเสื้อกันฝนไปให้พี่กระดิ่งหน่อยได้ครับ นี่ทีมส่งเสียงของเรา
1: ครบนะคะเด็กๆค่ะพ่อพันส่งข่าวก่อนเลยนะคะอ๋ออย่างคนที่ส่งข่าวก่อนคือพี่หมีค่ะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวส่งข่าวสั้นมานะคะบอกว่าเขตบางซื่อฝนตกและมีลมแรงครับจริงเด็กๆขาเขตที่ไม่รู้เขตอะไรเหมือนกันแต่ที่จุฬาเนี่ยค
0: ่
1: ะที่ใกล้ๆสถานีเนี่ยเขตปทุมวันขอบคุณค่ะมีลมแรงมากนะคะแต่ยังฝนไม่ตกนะคะ
0: ตกแล้วครับ
1: แต่ฟ้ามืดฟ้ามืดตกแล้วเหรอคะ
0: ตกแล้วครับตอนพี่แมวเดินเข้ามา
1: ตกเยอะไหมคะ
0: เป็นละอองครับ
1: อ๋อยังละอองอยู่ใช
0: ่ลมแรงมาก
1: นิดหน่อยลมแรงแล้วทำไมรู้ไหมเด็กๆขาไอ้กรวยพลาสติกจราจรเนี่ยส
0: ี
1: ส้มๆอ่ะล้มปลิวเลยมากลางถนนพนักงานต้องรีบวิ่งเก็บเพราะว่ามันอันตรายนะคะเดี๋ยวไป
0: ใช่ครับ
1: ปลิวไปโดนใครนะคะ
0: ค
1: แล้วก็รั้วกั้นเหล็กก็ล้
0: ม
1: ระเนระนาดเลยค่ะ
0: ค
1: สมันแรงจริงๆเดินจะไม่ไหวเอาเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแถวแถวไหนฝนตกก็รายงานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อกี้ก็รถติดมากมากมากมากนะคะวันพฤหัสนะยังไม่วันศุกร์แต่รถติดแล้วนะคะ
0: ฝนตกทั่วกรุงเทพ
1: ทำใจนะคะพอดีพระพันเปิดไปอ่านอาจารย์ธร
0: ครับอาจารย์ธรว่าไงครับ
1: พูดได้แค่คืออ่านได้แค่ครึ่งเดียวบอกว่าจะมีพายุแล้วก็ลมแล้วก็ฝนแรงมากเสียดายที่ไม่ได้เตรียมทั้งร่มและรองเท้ายางมาเลยวันนี้เพราะตอนออกมาเนี่ยมันยังใสอยู่เลยค่ะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะเด็กๆค่ะแรงมากเพราะฉะนั้นใครกำลังจะออกจากบ้านอย่าพึ่งเลยนะคะ
0: บ
1: อกวันนี้จะฝนตกแรงมากเลยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็จะมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะวันนี้วันพฤหัสที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะมาฟังคำถามเสียงกันนะคะ
0: ค
1: ในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เสียงนี้คือเสียงอะไรคะ
1: เสียงอะไรครับ
0: ไม่มีการบอกใบ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะ
1: ครับ
0: แต่เด็กลองทายดูนะคะว่าเป็นเสียงอะไรแล้วก็โทรศัพท์มาหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้ค่ะ Line @jula radio นะคะ Line @jula radio ค่ะก็สะกดนะคะ C H U L A R A D I O ค่ะ C H U L A R A D I O ค่ะ
1: ส่วนใครที่อยากโทรศัพท์ก็มาส่งเสียงมาตอบคำถามมาคุยกับเราก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ยากไหมไม่ยากเนาะประพันธ
0: ์ก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กค่ะประพันธ์ไม่พูดอะไรละ
1: ไม่ใบเนาะ
0: ไม่มีอะไรทั้งสิ้น
1: คร
0: ับ เด็กลองทายแล้วก็ลองเดาดูนะคะว่าเสียงอะไรนะคะแล้วก็ทั้งโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์ก็ได้แต่ตอนเนี้ยฟังนิทานกันก่อนไหมคะนะคะ
1: ครับ
0: นิทานในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ได้เวลาแล้วนะครับมาฟังนิทานด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นนิทานที่อยู่ในชุดที่ชื่อว่านิทานธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องราวของสัตว์ต่างๆในธรรมชาตินั่นเองนะครับเราจะเป็นเรื่องอะไรตอนอะไรก็รับฟังได้เลยวันนี้เสนอตอนสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งในป่าใหญ่นะครับป่านี้มันมีหลายแบบนะประพันธ์บางที่มันจะเป็นต้นไม้แบบรกๆเต็มเลยใช่ไหมครับประพันธ
1: ์
0: มีเถาวัลย์มีอะไรไม้เลื้อยแต่ว่าป่าบางที่เนี่ยก็เป็นทุ่งหญ้าครับเป็นที่ราบๆแล้วมีหญ้าขึ้นเต็มกว้างใหญ่เหมือนทะเลเลยอะเนาะเป็นทุ่งหญ้าเลยก็มีแสดงว่าป่าเรานี่มีหลายอย่างเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ป่าที่มีก้อนหินเยอะๆมีไหม
1: มีค่ะ
0: มีป่าที่มีน้ำตกก็มีแต่วันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้านี่กว้างใหญ่แล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนใช่ไหมพอฝนตกลงมาหญ้าก็งอกงามพวกสัตว์ทั้งหลายชอบไหมครับ
1: อาหารมาแล้ว
0: ใช่เลยนะเพราะสัตว์ทั้งหลายที่เขากินหญ้ากินพืชเป็นอาหารเนี่ยเขาก็จะชอบเลยไงมีหญ้าอ่อนๆให้กินเยอะเลยเนาะมีน้ำมีอะไรเยอะเลยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็แข็งแรงเติบโตมาอยู่เลยแล้วก็มาอยู่กันในทุ่งหญ้าเต็มไปหมดเลยเนาะทีนี้เป็นยังไงล่ะครับเนี่ยพอสัตว์มาอยู่ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นแล้วล่ะครับประพันธ์ในโดยเฉพาะวันนี้นะเจ้าการ้องลั่นเลยประพันธ์นักส่งข่าวนะเพราะว่าแม่ม้าป่าหลายตัวครับเด็กๆครับม้าที่อยู่ในป่าเราเรียกม้าป่าแล้วม้าป่าเนี่ยเขาจะชอบมาที่ทุ่งหญ้ามากินหญ้าไงแล้วทำไมต้องตื่นเต้นด้วยล่ะเพราะว่าแม่ม้าป่าทั้งหลายตัวแน
1: ่
0: ถึงเวลาที่จะคลอดลูกที่เราเรียกว่าตกลูกครับเด็กๆก็เหมือนลูกหมาลูกแมวไงที่ท้องมีลูกอยู่ในท้องนี่มาแล้วถึงเวลาก็ออกลูกมาแต่สัตว์ป่าทุกสัตว์ใหญ่บางทีเราเรียกว่าตกลูกก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: เขานอนออกลูกไหมคะ
0: ยืน
1: นั่นไงถึงได้บอกว่าตกลูก
0: ใช่
1: เพราะคลอดก็หล่นตุ๊บลงมา
0: เลยเนาะช้างก็เหมือนกันเนาะเนี่ยม้าเหมือนกันวัวควายโดยเฉพาะตอนนี้โอ้โหแม่ม้าป่าหลายตัวถึงเวลาตกลูกพร้อมกันเลยพระพันเนี่ยสัตว์แสดงว่าในทุ่งหญ้าจะมีม้าเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: น่าเป็นลูกม้าตัวเล็กน้อยเลยสัตว์ทั้งหลายก็มาให้กำลังใจแม่ม้าสิเนาะ
1: เย็นนะคะพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะ
0: เนาะ
1: แข็งแรงเร็วๆนะจ๊ะ
0: นี่เป็นเสียงของแม่ครอบครัวแม่กระต่ายสักพักหมูป่าเข้ามาบอกโอ้แม่ม้าตัวสีน้ำตาลเธอตกลูกมาแล้วนี่นะ
1: ใช
0: ่นี่เด็กๆครับสัตว์นี้ไม่เหมือนกันนะเด็กๆเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านใช่ไหมออกลูกมาตอนแรกมันก็นอนยังไม่ลืมตาใช่ไหมครับเนาะเหมือนเด็กๆตอนเล็กๆอ่ะยังเดินก็ไม่ได้ยังไม่ลืมตาด้วยแต่พวกลูกม้านี่แปลกนะพอตกลูกมาพักหนึ่งอ่ะนอนสักพักหนึ่งลุกขึ้นมาเดินได้เลย
1: เดินเอียงไปเอียงมานิดหน่อยยังไม่แข็งแรง
0: ใช่เดินโซซัดโซเซเดินตามแม่เลยเนาะแล้วก็รีบไปกินนมแม่เลยแล้วทุกตัวเลยนะประพันธ์ลูกม้าทุกตัวไม่มีตัวไหนเดินไม่ได้เลยนะคลอดมาปุ๊บหนึ่งพักเดียวเดินได้เลย
1: โอ้ธรรมชาตินะให้เขาต้องแข็งแรง
0: ก็บนต้นไม้ใกล้ๆกันก็มีพ่อนกกับแม่นกมองดูให้กำลังใจด้วยพ่อนกกับแม่นกนี่พูดว่ากันว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บพ่อดูสินะแม่ม้าคลอดลูกมานะแป๊บเดียวลูกม้าเดินได้เลยเนาะไม่เหมือนลูกเราเลยนะ
0: เดินตามแม่ได้
1: ใช่ปีกเนี่ยกว่าจะแข็งแรงต้องรอให้เราเอาอาหารมาให้กินแล้วก็ต้องรอให้ขาแข็งแรงด้วยบินก็ยังไม่ได้นะ
0: ใช่เลยพ่อนกบอกว่าเราต้องเลี้ยงอีกเป็นเดือนเลยนะเนี่ย
1: ใช่
0: ว่าลูกจะบินได้นะ
1: โอ้แต่แม่ม้านี่ลูกแข็งแรงจังเลยนะ
0: เออเนาะเดินตามแม่ไปได้ดูสิดูเจ้าตัวสีด่างๆดูสิทำท่าจะวิ่งตามแม่แล้วนะเออนะใกล้ๆบนต้นไม้นะครับก็มีแม่ลิงอยู่ตัวนึงมีลูกเกาะอยู่บนหลังเหมือนกันแม่ลิงก็พูดว่ายังไงนะครับ
1: เนี่ยนี่ลูกฉันยังเกาะหลังฉันตลอดเวลาเลยโอ้ไม่ไปไหนสักทีนึง
0: เหร
1: อ
0: ยังไม่ยอมหนต้นไม้เองเลยเหรอ
1: ยังปีนป่ายอะไรก็ไม่ได้เลย
0: โอ้ยเนาะก็ต้องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพวกสัตว์ทั้งหลายก็คุยกันนะครับสัตว์หลายตัวก็สงสัยไงเพราะว่า

0: สัตว์บางชนิดไม่เหมือนกันนะต้องคอยเลี้ยงลูกอยู่ตั้งนานกว่าลูกจะเดินได้นะครับก็พอดีมีแม่แมวป่าตัวหนึ่งพาลูกออกมาหากินในทุ่งหญ้าเหมือนกันแม่แมวป่าก็เลยคุยกับแม่นกกับแม่ลิงว่าอ้าวรู้หรือเปล่า
1: อะไรเหรอ
0: เนี่ยแม่ม้าเขาไม่เหมือนพวกเราเขาหากินในทุ่งหญ้าไง
1: ใช่
0: แล้วถ้าลูกเขาไม่รีบลุกขึ้นเดินนะในทุ่งหญ้ามันมีอันตรายไง
1: อะไรเหรอ
0: ถ้าออกมาแล้วเดินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวหมาป่ามันก็มาสิ
1: มันจะกินเลยเหรอ
0: ใช่ก็มาคาบลูกหมาไปกินเลย
1: เฮ้ยน่ากลัว
0: หรือเสือมาดักตะครุบไปได้
1: เฮ้ยจริงด้วยจริงด้วย
0: เนี่ยลูกเขาออกมาปุ๊บเลยต้องรีบเดินให้เป็น
1: โอ้
0: แล้วหมาป่าเขาไม่ได้มีรังมีอะไรอยู่เขาไปเรื่อย
1: ๆ
0: ก็จะได้เดินตามแม่หาหญ้ากินไปเรื่อยๆ
1: น
0: ะ
1: งั้นตายหมดเลยนะ
0: ใช่แม่นกก็บอกโอ้ดีนะเนี่ยฉันมีรังอยู่บนต้นไม้ลิงก็บอกฉันก็มีฉันก็อยู่บนต้นไม้ส่วนแม่แมวป่าบอกว่าถึงฉันจะอยู่ในทุ่งหญ้านะแต่ฉันมีขุดโพรงอยู่ขุดดินอยู่ฉันก็เอาลูกไปซ่อนไว้ในนั้น
1: โอ้เหรอจ๊ะ
0: นี่แหละไม่เหมือนกันนะครับแล้วทั้งลิงทั้งแมวป่านะครับเนี่ยแหละครับทั้งนกก็นั่งดูลูกม้าตัวเล็กๆ เดินตามลูกกันไปนะครับเดินต่อแตะต่อแตะเลยนะครับนี่จากนั้นแม่มาป่าก็รีบเรียกลูกๆว่ายังไงครับเนี่ย
1: แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมวแมวมาตามแม่มาเร็วๆ
0: ใช่เพราะว่าวันนี้แม่ป่าจะพาลูกไปฝึกจับสัตว์ทั้งหลายดูนะแล้วก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ด้วยรู้สึกว่าโพรงเดิมเนี่ยตอนนี้หน้าฝนเนี่ยน้ำฝนมันตกลงมาเยอะเลยนะ
1: เจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กเดินตามพี่ไม่ทันแล้วเดี๋ยวแม่คาบหนูนะจ๊ะ
0: น่าแม่แมวป่าก็รีบวิ่งมาคาบลูกตัวเล็กที่สุดไปเลยครับวิ่งตามมาสักพักหนึ่งแม่แมวป่าก็เดินมาเจอกับแม่ควายป่าตัวนึงแม่ควายป่าก็กำลังพูดกับสัตว์ตัวอื่นๆว่ายังไงนะเนี่ย
1: โอ้ฉันเห็นสัตว์หลายๆตัวเนี่ยกำลังมีลูกตัวเล็กๆกันเลยนะเนี่ยของฉันก็เหมือนกันนะดูท้องฉันสิเนี่ยฉันก็คงจะตกลูกเหมือนกันแหละแล้วก็ฉันหวังว่านะลูกฉันจะแข็งแรงเดินตามแม่ได้ไวเหมือนลูกหมาเลยนะ
0: ใช่เลยนะครับเพราะว่าควายป่านี่ก็เหมือนกันนะพอเขาตกลูกมาเนี่ยเขาก็ลูกเขาสักพักนึงก็ต้องรีบเดินตามแม่ได้เนาะจะได้เดินตามไปได้นะครับแต่สัตว์นั้นสัตว์ทั้งหลายก็คุยกันใหญ่เลยเนาะเอ๊ะเห็นได้ข่าวว่าแม่หมูป่าก็จะออกลูกเหมือนกันนะเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ต้องไปเยี่ยมซะแล้ว
0: ใช่เลยเอ๊ะแล้วทำไมหน้าฝนนี่สัตว์ต่างๆถึงจะออกลูกกันเยอะแยะเลยตกลูกกันเยอะเลยล่ะ
1: จริงด้วยไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เจ้าเต่าตัวนึงก็บอกอ้าวไม่รู้เหรอ
1: ไม่รู้
0: หน้าฝนนี่อาหารอุดมสมบูรณ์ยังไงล่ะ
1: อ๋อก็เลยท้องเหรอ
0: ใช่ถ้าแม่สัตว์ได้ออกลูกตอนนี้พอดีเขามีอาหารกินเยอะเขาก็มีน้ำนมเลี้ยงลูกยังไงล่ะ
1: โอ้ถ้าไม่เป็นรอดหน้านี้นะก็จะอดใช่ไหม
0: ใช่อย่างแม่นกหน้านี้มีแมลงเยอะก็คาบมาให้ลูกกินได้เยอะใช่ไหมนี่แม่ป่าบอกใช่แล้วหน้าฝนนี่น้ำในลำธารเยอะฉันจับปลาให้ลูกกินดูดิลูกฉันอ้วนเลย
1: โอ้ดีจังเลย เข้าใจนะเนี่ยธรรมชาตินะ
0: แม่ลิงก็เห็นดังนั้นก็ไปเก็บมะม่วงสุกมาเลยเนี่ยลูกวันนี้แม่ได้มะม่วงสุกมาเต็มเลยมากินกันเถอะเอ็นกันใหญ่เลยครับนี่แหละครับก็เป็นชีวิตในทุ่งหญ้านะครับแม่ลิงก็ปีนป่ายพาลูกหาไปผลไม้กินแล้วก็บอกว่าโตเร็วๆนะจะได้ไม่ต้องเกาะหลังแม่เนาะส่วนลูกนกก็กินหนอนแล้วก็บอกหนูจะพยายามหัดบินไวๆนะนี่นี่แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์ชนิดแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะครับเด็กๆเนาะส่วนเด็กๆตัวเล็กๆตอนนี้ก็ต้องเรียนหนังสือสิครับนะครับก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ
1: ตัวเล็กๆก็ต้องมีแม่คอยดูแลมีพ่อมีแม่นะ
0: ม
1: ีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
1: กว่าเราจะเดินได
0: ้
1: กินได้ทำอะไรช่วยเหลือตัวเองได้นานนะ
0: นานนานครับใช่เลยครับ
1: ก็รักพ่อรักแม่กันไว้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วนิทานก็จบแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารักในป่านะคะซึ่งสัตว์ทั้งหลายก็มาคุยกันถึงเรื่องครอบครัวเขาแล้วก็ลูกๆตัวเล็กๆนะคะ ขอให้รอดปลอดภัยกันทุกตัวนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มาถึงคำถามอีกนิดนึงก่อนจะฟังเพลงนะคะ
0: ก็ต้องเป็นเสียงนะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงนี้ให้ดีนะวันนี้ไม่ยากเลยเต็มตัวนะ1 2 3

0: 0975-7577นะครับ
1: พิมพ์ตอบมาก็ได้ค่ะพี่โตหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: หรือเด็กตัวเล็กๆก็บอกให้ผู้ใหญ่ช่วยพิมพ์ตอบได้นะคะ Line @jularadio ค่ะ Line @jularadio นะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ฟังรายการอยู่คุณอมรนะคะก็ส่งสวัสดีมานะคะเป็นรูปพระนะคะ
0: ค
1: แล้วก็บอกว่าลาดพร้าวส่งข่าวมาด้วยลาดพร้าวก็ตกครับเล็กน้อยถึงปานกลางครับแล้วมีพี่หมีส่งข่าวมาอีกนิดนึงนะคะเด็กๆก่อนจะฟังเพลงนะคะ
0: ครับ
1: ผมขอส่งข่าวเล่าเรื่องหน่อยเมื่อคืนผมอ่านนิยายใช่ไหมก็ตกคำมาอ่านไปนะคะเมื่อคืนผมอ่านนิยายเรื่องหนึ่งเป็นนิยายผี
0: โอ้ล่ะคร
1: ับ ประตูมันเปิดเองแล้วยังอ่านนิยายผีตอนกลางคืนน้ำ
0: ครับ
1: ได้อ่านไป 3-4 ตอนนะคะก็ชอบต้องปรบมือให้เรื่องเข้มข้นมาก
0: ครับ
1: แล้วก็อ่านแล้วโอ้โหทั้งกดดันทั้งเครียดนะแต่ว่าสนุกนะคะพอเขาเขียนว่าโปรดติดตามตอนต่อไปผมก็คิดในใจว่าหวังว่าคงจะไม่ต้องรออีก3ปีอ๋อในเป็นหนังสือใช่ไหมคะงานนี้นิยายเรื่องหนึ่งใช่เพราะว่าเนี่ยมันจะมีในคลิปนะคะ
0: ครับ
1: ที่เป็นหนังสั้นๆเขาเรียกว่าหนังอะไรนะ
0: แนวตั้ง
1: หนังแนวตั้งอ่ะนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: มันจะให้เราอ่านสนุกมากเลยนะคะพอเราอ่านสนุกปุ๊บแล้วมันก็บอกว่าจบละฟังตอนต่อไปให้เราคลิกไปที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่น
0: ต่าง
1: ๆอันนี้มันจะเอาข้อมูลแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลย
1: โปรดระวังนะคะป้าพันยังเจอเลย
0: ใช่
1: แล้วอ่านสนุกด้วย
0: แล้วครับ
1: แล้วก็แบบเอออยากอ่านอีกแต่เอ้ยมันสงสัยแล้วล่ะ
0: ทำไมต้องคลิกต่อไปด้วยล่ะ
1: ทำไมต้องต่อแล้วทำไมต้องถามนั่นถามนี่เยอะแยะมากมายเราต้องแบบช่างสงสัยหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: อย่าไปกดอ่านเลยค่ะนะเอาหนังสือมาอ่านของเราดีกว่าปลอดภัยมีโทรศัพท์มาค่ะเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับอ่ะรายงานตัวเลยครับ
2: พี่ของขวัญชัยยาวาดรูปค่ะ
0: ครับ
1: พี่ของขวัญวาดรูปเชิญค่ะ
0: ของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงขวัญเครื่องกดน้ำค่ะ
0: เสียงกดอะไรนะครับ
2: กดชักโครกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับได้ครับกดชักโครกเนาะแล้ววันนี
2: ้
0: ครับแล้ววันนี้ของขวัญมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
2: ฝนตกที
0: ่
2: นี่ค่ะฝนตกที่นี่ค่ะเพราะว่าลมแรงด้วย
1: ค่ะฝนตกที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ครับ
2: ที่ประวัติค่ะ
1: วัน
2: นี้ประวัติค่ะ
1: ไ
2: ม
1: ่
2: ได้ไปโรงเร
1: ีย
2: นค่ะ
1: สงสาร
2: เร
1: ื่องอ๋อทำไมคะทำไมไม่สบายอะคะ
2: แม่นาลีแม่นาลีค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ค
1: ่ะวันนี้ก็เลย อยู่บ้านนะคะแล้วก็ฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็จะขอเพลงไหมคะ
0: ขอเพลง
2: ไหม
0: ครับ
2: ขอการเพลงค่ะขอเพลงเต่าได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเต่าได้เลยครับ
1: เต่านะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวฟังนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายปราณีค่ะ
0: ครับ
3: โทรศัพท์ไม่ค่อยดีค
1: ่
3: ะ
1: ใช่เสียงมันไม่ค่อยดีค่ะขอบคุณน้องของขวัญกับคุณยายปราณีนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เด็กๆคะเรามาฟังเพลงเด็กกันไหมคะเพลงเด็กมีเพลงน่ารักๆหลายเพลงเลยนะคะลองฟังดูนะคะในช่วงคลื่นเครงกับเพลงเด็ก

ไม่ยากเลยครับเด็กๆเสียงนี้เนาะตอบโทรมานะส่งเสียงมาคุยกับเราได้เลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975

0: ังนิทานจบปุ๊บอยากให้ฟังเพลงนี้เลยค่ะรักแม่เท่าฟ้ามะแม่ดูแลเราทุกอย่างเลยค่ะ
1: ค
0: เอาฟังเพลงด้วยกันนะคะรักแม่เท่าฟ้านะคะโดยคณะนักร้องประสานเสียงวัฒนาเชิญฟังค่ะ

0: าน้ำนมเอ้ยไม่ใช่ค่าน้ำนมสินะรักแม่เท่าฝาค่ะฟังแล้วเพลิมเคลิ้มเลย
1: คร
0: ับ เด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่ในช่วงของเพลงเด็กค่ะฟังเพลงเด็กกันหลายๆเพลงเลยนะคะ
1: ครับ
0: พี่หมีพี่แมวและป้าผันจะช่วยกันเลือกเพลงนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ป้าผัน
0: มีเพลงที่ชื่อว่าป่าแสนสวยพี่หมีเนี่ยหรือทุกคนที่ฟังอยู่เด็กๆอยากจะฟังเพลงอะไรพิมพ์คำแรกมาป่าแสนสวยหรือว่าขี่ม้าส่งเมืองแล้วก็นกอะไรเอาสามเพลงป่าแสนสวยขี่ม้าส่งเมืองนกอะไร
1: ถ้าเด็กจะเลือกป่าแสนสวยก็พิมพ์สั้นๆว่าป่าใช่ไหมครับ
0: พี่แมวเลือกอะไรคะ
1: เอาขี่ม้าส่งเมืองดีกว่า
0: ขี่ม้าส่งเมืองเด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงอยู่ในรายการฉงนฉงายสองควายช่างสงสัยโดยขุนทองและผองเพื่อนนะคะขี่ม้าส่งเมืองค่ะ

0: ม้าส่งเมืองก็เป็นการเล่นของเด็กสมัยก่อนด้วยเหมือนกันนะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะแต่สมมติว่าเพื่อนๆหนูมีใครตัวใหญ่ๆหน่อยหนักๆหน่อยแล้วตัวเล็กเนี่ยก
1: ็
0: จะหนักหน่อยเพราะถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมา
1: ก็เสร็จเลยนะ
0: เราต้องให้เขาขี่หลังเรา
1: หลังเราใช่คร
0: ับ โอ้โหแล้วตัวเขาหนักๆเอ๊ะทำไมถึงชนะล่ะเขาทำยังไงถึง
1: ก็ต้องวิ่งไปเข้าเส้นชัยให้
0: ไม่ใช่ก็ทำไมฮะ
1: ก็เขาวิ่งเอาเพื่อนไปส่งได้ไวกว่า
0: ไม่ใช่ค่ะคือทำไมถึงต้องโดนขี
1: ่ก็เราแพ้ไงเราไปวิ่งไปช้าไง
0: ไม่ตั้งแต่แรกเลยค่ะมันยังไม่มีใครโดนขี่อ
1: ่ะอ๋อไม่ตอนแรกต้องเลือกคนเป็นม้ากับเป็นคนขี่ก่อนอ๋อ
0: ต้องเลือกคนม้าก่อนเหรอ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อต้องน้อยออกกัน
1: ใช่น้อยออก
0: ถูกไหม
1: ไม่กระเป๋ายิงฉุบใครแพ้ก็เป็นม้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้าคนเยอะๆก็น้อยออก
1: ใช่ใช่
0: แล้วคนที่หลังสุดที่ไม่โดนออกเนี่ยจะต้องเป็
1: นม
0: ้
1: า
0: คือให้คนอื่นเขาขี่ไง
1: ใช่ครับเพราะต้องเล่นหลายๆคนถึงจะสนุกไงมีอยู่คนสองคนก็ไม่สนุกไง
0: ใช่อันนี้ก็สนุกนะคะขี่ม้าสองเมืองแล้วพี่หมีเขาก็ฟ้องมานิดหน่อยว่าพ่อพันธ์ครับผมโดนพี่แมวแย่งเพลงอีกแล้วครับ ใจเดียวกันเลย
1: ไม่ไรเดี๋ยววันหลังให้พี่หมีเลือกก่อนกัน
0: จริงเนาะ เอาแล้วพี่หมีเขาบอกเขาจะเลือกเพลงนกอะไรค่ะฟังเพลงนกอะไรกันต่อนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเฉินฝังค่ะ

0: นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเพลงเด็กที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสในยามที่ทุกที่เนี่ยน่าจะฝนตกกันนะคะ
1: ใช่เลย
0: ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะหลบฝนกันหน่อยนะคะอย่าลุยออกไปเดี๋ยวไม่สบายนะคะฟังเพลงที่ชื่อว่าควายน้อยนะคะควายน้อยควายตัวเล็กๆอะค่ะเป็นเพลงอยู่ในรายการเจ้าขุนทองเชิญฟังค่ะ

0: ควายน้อยค่ะเด็กๆค่ะพ่อพันธุ์ตั้งใจว่าถ
1: ้
0: าพ่อพันธุ์มีที่ดินพ่อพันธุ์จะเลี้ยงควายเพราะควายน่ารักดี
1: ใช่เลย
0: แล้วเราลองปลูกข้าวดูยังปลูกข้าวไม่เป็นเลยเด็กๆปลูกข้าวเป็นไหมคะไม่เคยจะเป็นเน
1: า
0: ะ
1: พี่แมวก็เคยเจอคนรู้จักคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็มีที่แล้วเขาก็เลี้ยงควายไว้ดูเล่นนะก็บอกครับ
0: แล้วถ้าควายก็กินยาใช่ไหมคะ
1: กินยา
0: แล้วมันอึออกมาน่ะอึไว้ทำปุ๋ยได้ด้วย
1: ครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
1: ใช่เลย
0: เป็นควายน้อยนะคะแล้วก็เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีนิทานไม่ใช่นิทานคำถามอยู่นะคะ
1: ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับเด็กๆฟังเสียงนี้นะเต็มตัวนะ1 2 3

0: ไม่ยากครับวันนี้เสียงอะไรครับเด็กๆตอบมาเลย02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
1: เสียงอะไรนะเออถ้ารู้แล้วเด็กๆตอบได้นะคะทำไมต้องตอบด้วยไม่เห็นจะมีอะไรเลย
0: ตอบมาเถอะครับก็เป็นการฝึกสมองของเรานะครับตอบแล้วก็ตอนนี้มีเด็กๆโทรเข้ามาตอบแล้ว
1: เดี๋ยวบอกไลน์นิดนึง LINE @JulaRadio ค่ะ LINE @JulaRadio นะคะเอาคุยกับเด็กๆค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักพิมพ์ฉายากระต่ายค่ะ
1: มาแล้วน้องปริมกระต่ายหายไปนานเลยคิดถึงจัง
0: ครับ
1: แต่หนูได้ฟังอยู่ไหมคะหรือว่าไม่ได้ฟังติดธุระ
2: แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ฟังอยู่ใช่ไหมครับเนาะน้องปริมว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: คนกดชักโครกค
0: ่
2: ะ
0: คนกดชักโครก
1: ชักโครก
0: ครับ
1: เด็กๆว่าน้องปริมเขาว่าเขาอึแล้วเขาฉี่ค่ะอันนี้ลงลึกหน่อยไม่ทราบเหรอใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหม
2: ไม่มี
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: แล้วหนูกินข้าวอาบน้ำก่อนแล้วกินข้าวยังคะ
2: อาบน้ำแล้วค่ะ
1: โอ้โหสดชื่นเลยแต่ข้าวยังไม่ได้กินใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมื้อนี้จะเป็นอะไรดีคะอร่อย
2: ตอนนี้รถติดมาก
1: อ๋ออาบน้ำแล้วกลับบ้านก่อนใช่ไหมคะอยู่ในรถ
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่ได้กิน
2: น้ำกินในรถแล้วหนูก็ไปเรียนพอฟิตค่ะ
0: โอ้ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มด้วย
1: เราจะได้เรียนไหมคะเนี่ยเพราะฝนตกฝนตกไหมคะแถวนั้น
2: ตกค่ะ
1: โอ้อยู่แถวไหนแล้วคะ
0: ครับ
2: สุทิศาลค่ะ
1: สุทิศาลคุณแม่บอกว่าสุทิศาลแล้วก็รถติดมากเลยนะคะก็ใจเย็นเนาะค่ะเนาะ
0: นะครับ
1: ยังไงไปไหนไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เลยก็ฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างเดินทางเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะขอเพลงอะไรดีคะ
2: ที่แมวเราชุบ
1: ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะ
2: วันที่โทรมาร
1: ับทราบรับทราบ
0: ห้
2: ามลืม
1: ห้ามเลย
0: ไม่ลืมครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: คุณน้องปริมขอบคุณคุณแม่นะคะ
0: ครับ
1: ค่อยๆขับรถนะคะปลอดภัยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ห้ามลืมนะเดี๋ยวจดก่อนเดี๋ยวลื
0: ม
1: ครับครับได้ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
0: คร
1: ับ เราถามคำถามไปแล้วคราวนี้เรามีเพลงให้ฟังกันเยอะๆเลยนะคะ
0: ระ
1: หว่างรถติดเนี่ยนะคะตาใครเลือกอะตาพี่แมวใช่ไหมคะพ
0: ี
1: ่แมวพี่หมีประพันธ์3คนช่วยกันเลือกส่วนคนอื่นๆอยากช่วยเลือกก็เชิญนะคะประพันธ์จะบอกชื่อเพลงมาแล้วพิมพ์มานะคะคำว่าป่าแสนสวยคำว่าป่าคำเดียวนะหรือว่าเพลงลิงนะหรือความว่าแมว

0: ป่าลิงแม
1: ว
0: พี่แมวเลือกเพลงไหนคะ
1: เอาไหนดีล่ะครับเนี่ยเอ๊ะวันนี้นิทานเราก็อยู่ในป่าใช่ไหมเน
0: า
1: ะวันนั้นเราก็ป่าแสนสวยดีกว่า
0: ฟังเพลงนี้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ป่าแสนสวยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เพลงนี้อยู่ในรายการฉงนฉงายสองควายช่างสงสัย
1: ครับ
0: โดยคุณทองและผองเพื่อนนะคะเชิญฟังค่ะ

0: เพลง
1: ป่าแสนสวย
0: กำลังเลื่อนจอพอดีเพลงป่าแสนสวยค่ะเด็กขาแล้วก็มีพี่อารีฟฉายาชอบแคลคูลัสก็ส่งข่าวมาบอกว่าตอนนี้ต่อเลโก้ไปเสร็จพอสมควรแล้วนะครับเขาสนุกกับการต่อเลโก้นะพี่อารีฟเนี่ยเขาโตแล้วนะคะแล้วก็ชอบก็ยังได้มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะดีมากเลยพี่อารีฟจ๋าแก้เหงาเนาะพี่อารีฟเนาะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็บอกว่าผมเคยทำกล่องเลโก้ที่ข้างในกล่องนั้นมี15ชุด มันก็หนักใช่ไหม
1: หน
0: ัก
1: ครับ
0: ทำหล่นทับเท้า
1: โอ้ยเจ็บ
0: โอ้พี่อาริฟพี่อาริฟบอกว่าได้แผลเลยครับ
1: ได้เลยครับ
0: โอ
1: ้มันหนัก
0: ต้องระวังใช่ค่ะแล้วพี่อาริฟจะตอบคำถามหรือส่งข่าวอะไรไหมคะเพราะเรามีคำถามด้วยนะคะ
1: ครับมีไหมคำถามเราเป็นเสียงนี้นะพี่อาริฟฟังอีกทีนะเผื่ออยากจะตอบเอ๊ะเผื่อพี่อาริฟก็ตอบมาหรือยังเนี่ยยังเนาะเอาละครับเดี๋ยวลองฟังดูนะเผื่อคนอื่นๆอยากตอบได้ด้วยใช่ไหมครับประพันธ์
0: ค่ะ
1: น่าเต็มตัวนะ1 2 3

0: ตอบเลยวันนี้ไม่ยากวันนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ใบหรอก022183975ถึง7นะครับ022183975ถึง7ครับ
1: ค่ะพิมพ์มาก็ได้ค่ะ LINE @julareadio นะคะ
0: คร
1: ับ LINE @julareadio
0: ครับ
1: พี่หมีเขาขอเพลงมาซึ่งประพันธ์ไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยนะคะแต่จะไปหาให้นะคะเป็นภาษาลาวน่าสนใจค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ฟังเพลงตาประพันธ์เลือกนะคะ
0: คร
1: ับประพันธ์ให้ฟังเพลงนี้ได้ไหมคะ
0: เพลงอะไรครับ
1: โดเรมีนี่เปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะมาเป็น

0: พลงฝรั่งค่ะเดี๋ยวไอเดียอย่างเงี้ยนะคะเด็กค่ะนี่เด็กเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมไปหาดูเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะเราต้องเป็นหนังเพลงอ่ะสนุกดีเด็กๆ
1: มีตัวละครเป็นหลัก
0: เยอะเลย
1: เยอะเลย
0: เพลงฝรั่งโดเรมีนะคะจากภาพยนตร์ The Sound of Music นะคะร้องโดยคุณจูลี่แอนดรูสเชิญค่ะ
2: Let's start at the very beginning A very good place to start When you read you begin with
3: A B C
2: When you sing you begin with Do Re Mi
4: Do Re Mi
2: Do Re Mi The first three notes just happen to be Do Re Mi
4: Do Re Mi
2: Do Re Mi Fa Sol La Ti
5: Oh, let's see if I can make it easier.

0: จบแล้วสนุกไหมคะเพลงนี้น่ารักดีนะคะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่หาหนังเรื่องนี้ให้ดูนะคะหนังสนุกค่ะแล้วก็มีแต่เพลงเพราะๆดีนะคะตอนนี้ 17:50 เราทวนคำถามแล้วก็ใครอยากตอบต้องรีบนะคะ
1: เป็นเสียงนี้นะรีบฟังเลยนะ1 2 3

0: รีบเลยนะครับใครอยากโทรศัพท์มายังพอมีเวลา022183975-7 นะครับ022183975-7 ครับ
1: ค่ะหรือจะพิมพ์ต่อมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ
0: คร
1: ับ LINE @julareadio ขอบคุณพี่หมีที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ประพันธ์ประพันธ์ถ่ายรูปแชะไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็จะได้หาให้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ประพันธ์จะอ่านคำตอบกันแล้วนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวไม่ได้ตอบคำถามมานะคะแต่ขอเพลงมาค่ะส่วนพี่ของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าเสียงเหมือนกดชักโครกนะคะแล้วก็น้องปริมฉายากระต่ายตอนนี้อยู่ในรถแน่นอนใช่ไหมคะตอบว่าเสียงกดชักคนกดชักโครกนะคะส่วนพี่อารีฟฉายาชอบแคลคูลัสก็ตอบว่าเสียงชักโครก
0: ครับ
1: พี่มีพี่แมวตอบว่าไงคะ
0: ก็เหมือนกันครับ
1: ต้องผ่านตอบว่าไงคะ
0: ต้อง
1: ผ่านก็ตอบเหมือนกันนะคะก็คือคนกดชักโครกนะคะมีรอเรือด้วยนะคะชักโครกนะคะซึ่งเด็กๆค่ะลองเอาให้รางวัลก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: นี้เวลาเราเข้าห้องน้ำแล้วก็กดชักโครกแล้วเนี่ยก็กรุณาล้างมือด้วยนะคะเพราะว่าในห้องน้ำมีคนจับกันเยอะแยะมากมายถูกไหมคะไม่รู้เขาไปจับอะไรมาบ้างใช่ไหมคะแล้วก็จับไอ้ที่กด1จุดแล้วนะเรากับเราจับกรอนประตูอีก1กด1จุดแล้วก็เวลานั่งอ่ะถ้าเอากระดาษรองได้ก็จะดีที่นั่งโถนั่งอ่ะค่ะนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดไหมอะค่ะนะอันนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยกันดูแลช่วยดูแลด้วยนะคะว่าลูกเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอฉี่หรืออึก็ได้นะคะก็กดอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าไม่กดอะไรจะเกิดขึ้น
0: ก็อาจจะไปสัมผัสเชื้อโรคอะไรที่หลายๆอย่าง
1: ไม่ใช่ค่ะ

0: เราอึฉี่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กดล่ะคะ
1: โอ้ก็สกปรกไม่ด
0: ีก็เหม็นนะเด็กๆคะเหม็นแล้วก็สกปรกคนอื่นก็เข้าไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นช่วยกดชักโครกด้วยเวลาอึหรือฉี่นะคะแล้วก็พอเข้าห้องน้ำเสร็จก็ล้างมือให้สะอาดถูสบู่ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยกรุณาดูลูกด้วยนะเพราะมันเป็นเราก็ไม่รู้ลูกเราจะเอานิ้วจิ้มปากจิ้มมือจิ้มตาอะไรหรือเปล่ามันสกปรกนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายก็ขอบคุณเด็กๆนะคะที่ตอบคำถามกันมาเราก็รู้แล้วว่าจะฉี่จะอึกดชักโครกแล้วก็ล้างมือด้วยนะคะจะได้สะอาดปลอดภัยมีเวลาอยู่อีกนิดนึงตอนนี้53นาทีจริงพระพันมีเพลงอยู่แต่ว่ามันไม่ทันแล้วค่ะพี่แมวจะร้องสั้นๆก็ได้ค่ะ
1: สั้นๆให้ฟังดีกว่าเนาะหน้าฝนเจ้าตัวนี้ก็ร้องกันบ่อยเลยล่ะนะไม่ใช่ครับเป็นญาติกันครับตัวนี้ครับ

0: อันนี้เป็นคณิตศาสตร์แล้วนะคุณพ่อคุณแม่ขาช่วยร้องกับลูกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ลูกจะได้แบบนับนิ้วกันใหญ่เลยกี่ตัว
1: เพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆ
0: กี่ตัวกี่ตานะคะวันนี้ขอบคุณนะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กนะแต่ฟังกันได้ทุกคนในครอบครัวนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นขอบคุณทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
11: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
12: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
13: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผนึกกำลังครั้งสำคัญในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของระบบอุดมศึกษาไทยโดยได้แถลงความคืบหน้าโครงการ MC Square Gen 1ภายใต้งาน MC Square Beyond Boundaries Building Future มหิดลจุฬาเชียงใหม่ผสานพลังสู่การเรียนรู้แห่งอนาคตที่เรียนจุฬานฤมิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้ไม่เพียงนำเสนอความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างสามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของระบบมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดการก้าวข้ามพรมแดนทางการศึกษาเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่โดยมีศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบดิษฐ์มงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของการศึกษาไทยตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตสะท้อนพัฒนาการของเครือข่าย MC Square

และทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตรวมถึงแนวคิดจุดเน้นและบทบาทของแต่ละสถาบันในการร่วมออกแบบระบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นเชื่อมโยงข้ามศาสตร์และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

0: นับเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบ Flexible Education และ Credit Mobility ของประเทศไทยโดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างยืดหยุ่นไม่จำกัดอยู่เพียงรายวิชาที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยต้นสังกัดแต่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์การเรียนรู้จากอีก2มหาวิทยาลัยพันธมิตรได้โดยตรงซึ่งได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของทั้ง3สถาบันสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนในยุคปัจจุบันอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการนี้ครับก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนรู้ล่วงหน้าและเทียบโอนหน่วยกิตค่ามหาและเทียบโอนหน่วยกิตค่ามหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนดเป็นการลดข้อจำกัดด้านโครงสร้างการศึกษาแบบเดิมและเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและเป้าหมายวิชาชีพของตนเองได้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะศึกษารายละเอียดของรายวิชาและสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MC Square Gen 8ได้ที่เว็บไซต์sites.google.com/view/mc2gen8 รวมถึงเพจ Facebook MC2gen8 และ Instagram MC2gen8 ครับทั้งหมดนี้คือจุฬา Daily ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.
1: จุฬา Daily

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์แรกในประวัติศาสตร์คนไทยเสียเงินดูบอลโลกหลังเอกชนคว้าลิขสิทธิ์ก่อนนัดเปิดสนามแค่วันเดียวเส้นทางสแกมเมอร์เคลื่อนลงมาเลเซียจับตาพญาตองซูเปิดกิจการสีเทาอีกครั้งหรือไม่หลังคดีจับคนจีนชายแดนกาญจนบุรีพุ่งวราวุธตอบกระทู้ปิดเปิดซินเคยหยวนตามอำนาจพรบโรงงานด้านสภาอุตสาหกรรมที่ยกเลิกเตา IF หวั่นความปลอดภัยอ้างจีนเลิกใช้เกือบ10ปีแล้ว

0: ท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนหนักนะครับต้องระมัดระวังกันหน่อยครับฝนตกฝนแรงฝนมาเร็วไปเร็วก็จริงครับแต่ทุกที่ที่น้ำไปมันสร้างความเสียหายนะครับ
1: ตอนนี้ยังมีคำเตือนให้หลายจังหวัดหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำป่าไม่ใช่แค่เฉพาะภาคใต้มีคำเตือนไปยังหลายจังหวัดภาคอีสานค่ะส่วนน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาตอนนี้ลดระดับลงแล้วก็จริงแต่ว่าชาวบ้านยังไม่ไว้วางใจนะคะหลายคนบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีค่ะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาขนย้ายสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมออกมากองเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็เร่งล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้าหลังจากน้ำท่วมขังค่ะชาวบ้านบอกว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานเกือบ20ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงแบบนี้มาก่อนแล้วก็เล่าบอกว่าปกติถ้าฝนตกน้ำจะท่วมประมาณถึงตะตุ่มอะค่ะแต่ว่ารอบนี้น้ำท่วมสูงและตั้งข้อสังเกตสาเหตุที่น้ำท่วมสูงอาจจะมาจากการทำคูระบายน้ำเพราะว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างก็เกิดปัญหาตามมาทั้งสภาพถนนและปัญหาเรื่องอุปสรรคการระบายน้ำค่ะ
2: เข้าทำคูน้ำเนี่ยค่ะทำคูน้ำเพราะว่าประชาชนน้ำคุยกันเร็วมาจากการทำคูน้ำ
3: ส่วนหนึ่งด้วยนะ
2: น้ำมันไล่ไม่ทันถึงก็ตีกลับมาเพราะว่าตรงนี้น้ำนิ่งเลยแล้วก็ย่าต้นไม้ไปอุดอยู่ทางกลางโรงเรียนแท้โรงเรียนถุงถูกคุกคามเขาเทศบาลเขาจะคุด
0: ที่เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ครับอยู่ในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับเจ้าหน้าที่นำรถน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนครับหลังถูกน้ำท่วมเมื่อคืนวานนี้นะครับเบื้องต้นทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เสียหายเป็นจำนวนมากครับชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้ได้รับข้อความแจ้งเตือนก่อนน้ำท่วมประมาณ1ชั่วโมงครับแต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงจึงไม่ได้ขนย้ายทรัพย์สินนะครับสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวานนี้ครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยารวม20หมู่บ้านครับขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตรังและผู้รับเหมาครับเอาแบเรียร์มาปิดเส้นทางไม่ให้รถทุกชนิดผ่านถนนหมายเลข4046สายตรังสีเกานะครับหลังคอสะพานสุดตัวเกิดรอยแยกจากฝนหนักครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังบอกว่าได้นำรถแบ็คโฮลและรถบดอัดมาขุดแล้วก็ถมถนนบริเวณคอสะพานที่เสียหายนะครับเพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางจราจรให้กับชาวบ้านและรถบรรทุกสินค้าได้สัญจรตามปกติครับก่อนที่จะมีการซ่อมชั่วคราวแล้วก็เตือนไปยังประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงหน้าฝนนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากเส้นทางนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างครับ
4: เดี๋ยวเราจะขุดรื้อแล้วก็วัสดุที่ดีกว่าเอามาลงเพื่อให้รถวิ่งได้ก่อนครับเป็นการเปิดการจราจรได้ไปในวันนี้ครับ
5: แล้วพื้นที่จุดเสี่ยงอื่นๆนะครับขอดูมือนะครับ
4: จุดเสี่ยงอื่นๆที่จุดน้ำท่วมก็จะไม่มีเรื่องโครงสร้างเสียหายแก้ว่าน้ำเอ่อล้นจากการระบายไม่ทันแค่นั้นเอง
1: ส่วนที่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดชัยภูมินะคะฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหลายจุดเพิ่มสูงขึ้นเบื้องต้นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิประสานไปยังผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้เทือกเขาภูแลนคาและช่วงที่ผ่านเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อลงไปยังลำน้ำชีแต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชัยภูมิมีพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะทำให้กังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี54และ64ค่ะ
6: ที่ต้องพึงเฝ้าระวังนะคะที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจคือในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งถ้าเกิดแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องกระทบภาวะเศรษฐกิจหรือความสะดวกที่ในจุดบอบางก็ลองมีทั้งโรงพยาบาลมีเรื่องของภาคธุรกิจอะไรด้วยทีนี้ก็ทางผู้ว่าการจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญแต่ว่าทางท้องถิ่นเนี่ยเขาที่สถานีเชฟคุณเองก็มีการวางเครื่องสูบน้ำในตัวใหญ่ๆซึ่งบางจุดบอบางเพื่อสามารถในการที่ผักแตงระบายน้ำอย่างรวดเร็วแล้วก็กับสอดคล้องกับทางระบบชลประทานที่
1: ส่วนที่เทศบาลนครนครราชสีมากำลังดำเนินการดูดโคลนขยะและเศษก้อนหินค่ะพวกกิ่งไม้ที่เข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ำเร่งดำเนินการเอาออกนะคะเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกมากขึ้นไหลเร็วมากขึ้นป้องกัน

0: ปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองในช่วงฤดูฝนเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดฝนตกในพื้นที่เทศบาลก็จะเกิดน้ำท่วมขังตามถนนสายต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัยและที่สัญจรไปมานอกจากนี้ยังนำเครื่องจักรไปขุดลอกลำคลองสายต่างๆที่ตื้นเขินโดยเฉพาะคลองลำตะคองค่ะตอนนี้มีสภาพตื้นเขินพร้อมเร่งกำจัดวัชพืชเศษขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศเตือน20จังหวัดภาคอีสานนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ
1: อีกหนึ่งคดีใหญ่วันนี้นะครับศาลพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนครับในคดีช่อโกงเจ๊อ้อยหรือนางจตุพรนะครับศาลเห็นว่าเงินที่ให้ไปนั้นไม่ได้ให้โดยเสน่หาครับผู้ให้ให้เพราะเข้าใจว่าเอาไปทำธุรกิจก็เลยพิพากษาจำคุกนะครับพร้อมกับให้ชดใช้เงินจำนวน72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยครับขณะเดียวกันภรรยาพี่สาวภรรยาเนี่ยศาลยกฟ้องครับล่าสุดมีรายงานนะครับในระหว่างการอุทธรณ์คดีทนายตั้มเนี่ยได้ประกันตัวครับวางเงิน1ล้านบาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรืออดีตทนายตั้มนะครับเคยเปิดเผยการใช้ชีวิตที่หรูหราใช้สินค้าแบรนด์เนมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ภายหลังครับก็ถูกเปิดเผยอีกนะครับว่าส่วนหนึ่งได้รับการดูแลจากนางจตุพรอุบลเลิศเป็นเศรษฐีชาวไทยเคยถูกสลากรางวัลในต่างประเทศหลักพันล้านบาทจนได้รับฉายามาดามอ้อยหรือว่าเจ๊อ้อยครับหลังจากช่วงปี67ครับทนายตั้มและเจ๊อ้อยเนี่ยแตกหักกันนะครับหลังพบความผิดปกติด้านการเงิน71ล้านบาทที่นางจตุพรหรือเจ๊อ้อยบอกว่าเป็นเงินที่โอนให้ทนายตั้มไปลงทุนแต่ทนายตั้มเนี่ยอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาจนเป็นที่มาของการฟ้องช่อโกงครับแล้วก็ยังมีกรณีที่เจ๊อ้อยให้เงินสดมาซื้อรถหรู13ล้านบาทซึ่งพบว่าทนายตั้มเนี่ยปลอมเอกสารรับเงินส่วนต่างและเงินค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยอีก39ล้านบาทครับเจ๊อ้อยหรือนางจตุพรฟ้องทนายตั้มและพวกรวม7คนครับใน3กลุ่มคดีก็คือกลุ่มของทนายตั้มภรรยาและพี่สาวภรรยากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของนายนุวัฒน์ยงยุทธแล้วก็แฟนสาวเป็นคนสนิทของทนายตั้มและกลุ่มสุดท้ายครับเป็นพนักงานโชว์รูมภายหลังคดีในกลุ่มที่2ที่3เนี่ยศาลมีคำสั่งยกฟ้องนะครับ
0: คดีนี้ต่อสู้กันมานานกว่า1ปีทนายตั้มถูกคุมตัวควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะวันนี้ถูกเบิกตัวมาฟังคำพิพากษาซึ่งศาลตัดสินให้จำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาช่อโกงค่ะและสั่งให้ชดใช้เงินคืนนางจตุพรจำนวนกว่า72ล้านบาทส่วนภรรยาและพี่สาวภรรยานั้นศาลยกฟ้องนายปานเทพพัวพงพันธ์ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายของนางจตุพรและได้รับมอบอำนาจให้มาฟังคำพิพากษาเปิดเผยกับว่าศาลได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยละเอียดทั้งจากพยานเอกสารข้อความการสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE และเส้นทางการเงินจนเชื่อได้ว่าผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินและไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาตามที่จำเลยกล่าวอ้างค่ะ
2: ศาลท่านวินิจฉัยอย่างละเอียดมากนะครับทั้งการฟ้องร้องนะครับทั้งการแก้ต่างของทนายตั้มศาลหักล้างทุกประเด็นที่ว่าให้โดยเสน่หานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยศาลพิพากษาลงรายละเอียดแม้กระทั่งว่าไลน์ไปหาใครใครตอบใครเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าพี่อ้อยให้ทนายตั้มโดยเสน่หาน
1: ายปานเทพครับให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าทีมกฎหมายและตัวแทนของผู้เสียหายพอใจในคำพิพากษาครับส่วนประเด็นข้อหาช่อโกงที่เป็นปกติธุระศาลพิจารณาจากสำนักงานทนายความที่มีการรับงานต่างๆให้ความเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือไม่เฉพาะนางจตุพรคนเดียวแม้จะมีความผิดในสองกรรมแต่ไม่เข้าข่ายในฐานะช่อโกงเป็นปกติธุระตามพรบการฟอกเงินซึ่งทีมทนายจะยื่นอุทธรณ์ต่อในประเด็นนี้ครับขณะที่นายสิทธาพูดคุยกับญาติและสื่อมวลชนหลังการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหลักฐานการพูดคุยทางไลน์อย่างละเอียดแต่กลับไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีถึงกับแจ้งต่อผู้พิพากษาว่าขอให้เอากรณีคดีตัวเองไปสอนเป็นคดีตัวอย่างโดยอ้างว่าการใช้พยานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโต้แย้งพยานบุคคลที่ฝ่ายโจทก์นำมาเป็นหลักฐานเอาผิดได้ครับ

0: นี้จะยื่นอุทธรณ์ต่อตามสิทธิ์ทางกฎหมายนะครับแล้วก็จะขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวส่วนภรรยาและพี่สาวภรรยาคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำในช่วงค่ำวันนี้ครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าศาลให้ประกันตัวทนายตั้มวางหลักทรัพย์เป็นวงเงินทั้งสิ้น1 ล้านบาทครับแล้วก็คาดว่าจะมีการปล่อยตัวในคืนนี้นะครับพร้อมกับภรรยาและพี่สาวภรรยาที่ศาลยกฟ้องครับ
1: มีความชัดเจนเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะในที่สุดแล้วคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูฟรีเป็นการเสียเงินดูนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ดูฟุตบอลโลกกันแบบฟรีๆเอกชนเจ้าใหญ่ค่ะแจ๊สนะคะคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาได้แล้วเป็นการได้มาแบบ2 สมัยด้วยเงินมหาศาลค่ะ 2,300 ล้านบาทนะคะการที่เอกชนตั้งความหวังว่าจะเพิ่มจำนวนสมาชิกนี่ถือว่าเป็นความท้าทายด้านการตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในยุคที่เอกชนเข้ามามีบทบาทเต็มในการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาติดตามจากรายงานค่ะ
2: เมื่อคืนนะครับคืนวันที่10นะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับถึงได้สรุปแล้วก็มีความชัดเจนนะครับ
3: ต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้ายในการคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของแจ๊สซึ่งอาจเพราะอำนาจต่อรองไม่แข็งแกร่งพอให้ฟีฟ่ารีบปิดดีลหรืออีกมุมหนึ่งฟีฟ่าอาจมองว่าการเดินเกมจนถึงวินาทีสุดท้ายจะได้ราคาที่เคยขายให้ไทยหลักพันล้านเหมือนฟุตบอลโลก2 ครั้งที่ผ่านมาการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของแจ๊สครั้งนี้คือการเริ่มต้นโมเดลใหม่ของการดูฟุตบอลโลกครบทุกนัดต้องดูผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นทีวีดิจิตอลดูฟรีเพียงบางนัดนั่นคือความท้าทายของเอกชนที่จะทำการตลาดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
4: เรื่องความคุ้มทุนนะครับจริงๆแล้วเรามองระยะยาวครับถ้ามองช็อตเทอมอ่ะดีลนี้เป็นดีลที่ไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในการสร้างแบรนด์ไปกับโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็ในการสร้างposition ของเราในตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจำเป็น
3: ก่อนปิดดีลแจ๊สต้องฝ่าดราม่าหลายด่านด้วยราคาขั้นต่ำที่สูงลิ่วถึง40 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทแจ๊สพยายามต่อรองราคาให้เทียบเท่าเวียดนามซึ่งฟีฟ่าไม่มีท่าทีลดราคาแต่การเพิ่มออปชันทุกรายการที่ฟีฟ่าจัดไปจนถึงฟุตบอลโลก2030คือคอนเทนต์ที่แจ๊สจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในอนาคตถึงแม้ราคาแพ็กเกจพรีเมียมค่อนข้างสูงเกือบ 6,000 บาทในแอปพลิเคชัน MonoMax แต่นั่นก็เป็นแผนธุรกิจที่น่าสนใจดึงเม็ดเงินจากสมาชิก
5: ถ้าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมว่ามันต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างแต่เบื้องต้นส่วนตัวนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้าดูเนี่ยแล้วประเมินจากสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันถือว่ามันน่าจะตอบโจทย์สำหรับการเดินหน้าธุรกิจด้านสปอร์ตของทั้งแจ๊สรวมถึงโมโนด้วย
3: คนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีทุกนัดผ่านฟรีทีวีตั้งแต่ปี1990ที่อิตาลีเป็นต้นมาและการแข่งขันด้านเนื้อหากีฬามีส่วนให้ฟุตบอลโลกมีราคาพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2002ถึง2006กลุ่มทศภาคซื้อลิขสิทธิ์ในราคาประมาณ 337.5 ล้านบาทในขณะที่ปี2010ถึงปี2014 RS ได้ลิขสิทธิ์ในราคาประมาณ427ล้านบาทปี2018พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดึงเอกชนกลุ่ม True และพันธมิตรลงขันคว้าลิขสิทธิ์ซื้อในราคาประมาณ 1,141 ล้านบาทส่วนปี2022กสทช.ใช้เงินกองทุนอุดหนุนร่วมกับการลงขันจากเอกชนรวม 1,400 ล้านบาทจนถึงปี2026ถึง2030แจ๊สคือเอกชนรายเดียวที่ถือสิทธิ์ในราคาประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2,300 ล้านบาทแม้เอกชนจะทำการตลาดในแพลตฟอร์มของตัวเองแต่แจ๊สยืนยันว่าคนไทยจะมีโอกาสชมฟุตบอลโลกทางฟรีทีวีไม่ต่ำกว่า40แมตช์ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของฟีฟ่าที่กำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงฟุตบอลโลกสุธาสินีสุทธิบงกตรายงาน
0: ฤดูกาลบอลโลกมาถึงก็ถึงฤดูกาลของการพนันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจเตรียมรับมือเอาไว้กับมาตรการ3ตัดครับแต่ก่อนที่จะได้ตัดครับวันนี้ต้องปราบปรามก่อนโดยเฉพาะพนันออนไลน์นะครับไปปราบที่สระแก้วมีวงเงินหมุนเวียนมากกว่า473ล้านบาทครับตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านเป้าหมาย3 จุดหลังสืบสวน

0: พบเครือข่ายเว็บพนัน6เว็บนะครับลักลอบเปิดให้บริการการพนันทายผลฟุตบอลและการพนันออนไลน์หลายรูปแบบครับจุดแรกเป็นการค้นบ้านในอำเภอตาพระยานะครับจับกุมหญิง2คนโดยผู้ต้องหาเนี่ยทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บไซต์พนัน2แห่งมีสมาชิกกว่า 22,000 ยูสเซอร์ครับจุดที่2เข้าไปตรวจค้นบ้านในอำเภออรัญญประเทศจับกุมผู้ต้องหา4คนครับพร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็สมุดบัญชีธนาคารนะครับมีสมาชิกมากกว่า 585,000 ยูสเซอร์ส่วนจุดสุดท้ายตรวจค้นบ้านในพื้นที่อำเภอคลองหาดจับกุมหญิง1คนครับจากการตรวจสอบทั้ง3จุดนะครับพบผู้ต้องหาทั้งหมดส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บไซต์พนันหลายเครือข่ายมีทั้งงานตอบคำถามลูกค้าดูแลระบบบริหารบัญชีสมาชิกมีเงินหมุนเวียนมากกว่า346ล้านบาทครับตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้ง7คนร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินส่งตัวดำเนินคดีครับ
1: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ค่ะเพื่อเฝ้าระวังและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเน้นมาตรการ3ตัดที่ว่านี้ก็คือตัดการเงินตัดเว็บและตัดวงจรอาชญากรรมการพนันออนไลน์และบัญชีม้าค่ะ
2: ทั้งที่ฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นก็มักเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายในการขยายฐานลูกค้าครับชักชวนประชาชนเข้าสู่ระบบการพนันเบื้องหลังของเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้มันคืออะไรครับมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์
1: ขณะที่ตำรวจสืบสวนนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ค่ะหลังพบการลักลอบเปิดให้เล่นพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่าและรูเล็ตมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้มีบัญชีม้าจำนวนมากรับโอนเงินเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินโดยสารอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้อง30คนในจำนวนนี้จับกุมได้แล้ว19คนและอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาส่วนที่เหลือค่ะ
0: ส่วนร้านอาหารสถานบริการต่างๆในอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้เริ่มคึกคักครับเจ้าของร้านและพนักงานที่ร้านอาหารเนี่ยช่วยกันทำความสะอาดเช็คอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะครับเตรียมรับลูกค้าคืนนี้ครับในช่วงพิธีเปิดแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลกันร้านเพิ่มโต๊ะและที่นั่งจากเดิม100โต๊ะเป็น200โต๊ะนะครับเพื่อรองรับลูกค้าอย่างทั่วถึงแล้วก็ย้ำว่าไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอลครับ
3: ทางร้านก็ตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งเตรียมอุปกรณ์ตั้งจอให้ลูกค้าแต่ติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าเข้ามาจะได้มีบอลในที่ดูในคืนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแผนของทางร้านเรื่อยๆก็จะมีแบบการตกแต่งเกี่ยวกับพวกธงหรือพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านและอาจจะมีแบบจัดโปรโมชั่นอะไรเสริมเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วย
0: ส่วนร้านอาหารที่นนทบุรีครับตอนนี้ติดตั้งจอขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าร้านนะครับเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับคาดว่าบอลโลกเนี่ยจะช่วยกระตุ้นยอดขายนะครับแต่อาจไม่เยอะเนื่องจากร้านปิดแค่เที่ยงคืนครับทำให้ไม่สามารถเปิดให้รับชมได้ตลอดทุกคู่
4: พวกนี้เราก็เตรียมพร้อมมาเป็นเดือนแล้วนะครับกำลังรอข่าวอยู่ว่าเราจะได้ลิขสิทธิ์เมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะปีนี้เพราะว่าทำโซนมันไม่ได้ครับเพราะแต่ละคู่เตะตีสองตีสามหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยทางร้านเราก็ปิดไปแล้วแต่ถ้าลูกค้าช่วงนั้นก็ไม่น่าจะมี
0: ร้านค้าเขาสะท้อนนะครับอยากจะให้ภาครัฐถ่ายทอดสดฟรีทุกคู่ครับจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของร้านอาหารครับ
1: หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการไทย AI Passport นะคะวันนี้กระทรวง DE อาจจะใช้คำว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือไม
5: ่
1: ก็ใช้วิธีการรับดราม่าด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจากหลายภาคส่วนแต่บรรยากาศบนเวทีบรรยากาศหน้างานเรียกได้ว่าดุเดือดนะคะหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามหลายประเด็นทั้งเรื่องของล็อกสเปคหรือไม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสความคุ้มค่าปุ่มหลังของผู้ชนะการประมูลมีคนถามว่าคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยค่ะที่ดูแล DE อยู่

0: ตอนนี้รู้จักสนิทสนมกับผู้ชนะการประมูลหรือไม่ซึ่งคุณชัยชนกก็ยอมรับรู้จักแต่บอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอย่างไรก็ตามคำถามมากมายแต่ว่าดีอีก็เดินหน้าต่อบอกก็จะนำความเห็นไปปรับปรุงโครงการและเตรียมเดินหน้าโครงการต่อนะคะคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้1กรกฎาคมนี้เลยค่ะใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงสำหรับการเปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อโครงการไทย AI Passport นะคะช่วงแรกเป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงการค่ะก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามบรรยากาศมันก็เลยเริ่มตึงเครียดขึ้นมาเมื่อนายธีรชาติกอดตระกูลเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจี้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีกับผู้ได้รับงานในโครงการนี้ค่ะ
1: ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีช่วยพอจะตอบได้ไหมครับว่าท่านได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ได้งานโครงการนี้หรือไม่ทั้งสองท่านนะครับถ้าอันนี้ท่านตอบได้ก็จะได้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยมันมีข้อผิดสังเกตก็คือเรื่องป้ายโฆษณาใช่ไหมครับในร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังไม่เคยตอบตรงๆจริงๆว่าทำไมถึงจำเป็นต้องใช้ป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันดันบังเอิญพลัสไปเหมือนกับอีกโครงการหนึ่งในรัฐมนตรีภูมิใจไทยของท่านเหมือนกันนะครับฝั่งเครดิตตัว National Credit Bank นะครับก็คำ 100% เหมือนกันเลย
2: ก่อนอื่นนะครับในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่านั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
3: นอกจากนี้นะครับยังตั้งข้อสังเกตครับว่าถ้าโครงการมีข้อสงสัยและความเสี่ยงด้านความโปร่งใสเอกชนผู้รับสัญญาควรพิจารณายกเลิกสัญญาก่อนหรือไม่ขณะที่ปลัดกระทรวงดีอีสวนทันทีครับว่าไม่ยอมให้ยกเลิกครับ
1: เรากำลังคุยกันว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสโครงการนี้มีโอกาสเกิดทุจริตได้มากนะครับคือขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบก่อนแล้วถ้ามันดูมีข้อสงสัยน่าระวังน่ากังวลขนาดนี้ผมอยากทราบว่าทางเอกชนยินดีจะยกเลิกสัญญาไปก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้ายิ่งเดินต่อไปผมว่า
4: ชนเลิกสัญญาไม่ได้ครับ
1: ท่านปลัดอันนี้ผมถามเอกชนยังไม่ต้องปกป้องเอกชนก็ได้ครับ
4: เอกชนเลิกไม่ได้ครับถ้าผมไม่ยินยอมครับ
1: โอเค
4: อันนี้เป็นสัญญามาตรฐานทางราชการครับ
1: ใน TOR นะไว้ชัดเจนนะครับท่านปลัด
4: ท่านอย่าท่านพูดตามข้อเท็จจริงสิครับนะครับอย่าพูดฝ่ายเดียวครับขอร้องครับ
0: ด้านรองหัวหน้าพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์นะคะตั้งคำถามเชิงงบประมาณและเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านบาทบอกว่ากระทรวงดีอีควรจะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้มันคุ้มค่าหรือไม่พร้อมเสนอ3แนวทางด้วยกันก็คือไปต่อแบบเดิมดำเนินโครงการต่อแต่มีการแก้ไขสัญญาหรือยุติโครงการค่ะ
5: ณวันที่11มิถุนายนปีนี้เนี่ยเรามีตัวชี้วัดขีดความสามารถด้าน AI เท่าไหร่แล้วถ้าโครงการนี้ไปต่อเต็มรูปแบบปลายปีหน้าขีดความสามารถตัวชี้วัดของ AI ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราอยากได้เป้าหมายหรือน้อยๆเป็นคำสัญญาเพื่อที่เราจะดูว่าการลงทุนนี้มันคุ้มทุนหรือเปล่าร
3: ัฐมนตรีชัยชนกครับบอกว่าหลังรับฟังความเห็นแล้วนะครับเสนอให้ปลัดไปคุยกับเอกชนถึงความเป็นไปได้ในการเปิดระบบให้ทดสอบแบบเบต้าเทสให้กับกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้ทดลองใช้งานจริงครับซึ่งจะช่วยประเมินโครงการแล้วก็ให้คณะทำงานไปรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดนำไปหารือกับคู่สัญญานะครับเพื่อพิจารณาว่าสามารถปรับรายละเอียดใดได้บ้างครับ
0: ช่วงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ยังร้อนไม่แพ้กันเรียกว่าดุเดือดอย่างต่อเนื่องหลังจากนายธีรชาติถามปลัดกระทรวงดีอีบอกถ้าพบว่าโครงการนี้มันมีการทุจริตจะยกเลิกโครงการหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะคะปลัดกระทรวงดีอีก็ตอบกลับบอกอย่าพูดลอยๆแล้วก็บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบก่อนที่ตัวท่านเองเนี่ยจะเกษียณ

0: ย้ำด้วยว่าไม่เคยรู้มาก่อนล่ะค่ะว่าบริษัทน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้บอกได้ว่าเตรียมเจรจาขอแก้ไขสัญญาแนบท้ายค่ะจากเดิมกำหนดการจ่ายเงินตามจำนวนผู้เข้าโครงการ5ล้านคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นจ่ายเท่าที่มีการใช้งานจริงส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับ TOR โครงการ Thailand AI Passport มีข้อความไปเหมือนกับโครงการของทางกระทรวงอว.ประเด็นนี้ปลัดกระทรวงดีอีชี้แจงบอกเป็นเรื่องปกติเนื่องจากไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการโดยคาดว่ากระบวนการแก้ไขสัญญาจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้และประชาชนจะใช้งานได้วันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: เอาจริงๆถ้าเกิดท่านไปดูใน TOR ผมว่ามันซ้ำเหมือนเยอะกว่านั้นอีกนะแล้วก็ซ้ำเหมือนทุก TOR ทางราชการเลยก็มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยถูกไหมครับมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเรามันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมันไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานมันไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราคุณตกมันคนละเรื่องกันเนาะมันก็เป็นก็แล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองพื้นผมโตจากภาคปฏิบัติอันนี้คือข้อเท็จจริงในแนวทางทำงานเราก็ต้องไปดู TOR ที่ผ่านมาลักษณะงาน

0: ถ้าเป็นนี้งานไอ้อันนี้ในส่วนงานนี้มุ่งงานสามัญเราก็ไปดูโครงการที่ผ่านมาอันนี้ผมตอบแทนเจ้าที่นะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าที่เขาทำแบบนี้หรือเปล่าในทางปฏิบัติเราก็ต้องไปดูว่าไอ้พวกนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเพราะนั้นเขาก็จะใช้วิธีดูไปมาว่าเอานี่ตัวเลขอธิบายได้ใช่ไหมอาจจะอธิบายได้ก็ยกมาเลย
1: ขณะที่นายธีรชาติยังระบุด้วยนะคะว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นโครงการที่สุ่มเสี่ยงทุจริตมากขึ้นหลังพบว่ากระทรวงในโควต้าพักรัฐบาล3กระทรวงดำเนินโครงการในรูปแบบเดียวกันแล้วก็ยังได้ผู้ชนะการประมูลกลุ่มเดียวกันอีกด้วยนะคะจึงเรียกร้องให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการตรวจสอบค่ะ
2: ฝ่ายค้านเขาฟันธงครับว่าเวทีรับฟังความเห็นวันนี้เป็นเวทีฟอกข่าวนะครับถ้าไม่ถอยจะยื่นเรื่องไปยังปปช.ขณะเดียวกันจะใช้กลไกของสภาครับในฐานะกรรมาธิการติดตามงบประมาณในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในวันที่18มิถุนายนนี้ครับไอรัชนกนะครับในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาครับตั้งข้อสังเกตว่าดีอีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI พาสปอร์ตเป็นเพียงการฟอกขาวโครงการเพราะในทางปฏิบัติครับควรเปิดเวทีก่อนเดินหน้าโครงการแล้วก็เห็นว่า TOR ของโครงการนี้เป็นการล็อกสเปคด้วยเกณฑ์ว่าต้องเป็นบริษัทที่มีจอดิจิทัลหรือจอบิลบอร์ดทั่วประเทศอยู่ในร้านสะดวกซื้อซึ่งในความเป็นจริงมีไม่กี่เจ้านอกจากนี้ครับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโครงการที่ตั้งใจหัวกันมาตั้งแต่เริ่มหรือไม่และถ้ายังคงเดินหน้าลุยไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายทีนี้ครับเขาเอา TOR ของโครงการ Thai AI Passport ของรัฐมนตรี DE ชัยชนกไปเทียบกับ TOR ของโครงการ National Credit Bank ในสมัยที่รัฐมนตรีอว.เป็นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยเขาบอกว่าเอามาเทียบกันเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยครับ
3: เอา TOR ของโครงการThailand AI Passport 1,600 ล้านมาเทียบกับโครงการNational Credit Bank ของกระทรวงอว.ซึ่ง2โครงการนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มาจากพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอโครงการในกระทรวงอว.เนี่ยเกิดสมัยท่านสุภมาศถ้าท่านไปดูรายละเอียด TOR ที่ดิฉันได้แปะไปเนี่ยคือท่านจะงงเลยว่าโอ้โหเรียกว่า TOR ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันแทบจะก๊อปวางเลยนะคะเปลี่ยนแค่หน่วยเท่านั้นเองเปลี่ยนแค่หน่วยจากคำว่าจอเป็นจุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าทุกตัวอักษรเนี่ยเรียกได้ว่าก๊อปวางเลยคำถามของดิฉันคือโครงการไทย AI Passport 1,600 ล้านเนี่ยเป็นการแจก AI แบบโปรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ใช้5ล้านคนแต่ทำไมท่านถึงลงรายละเอียดเรื่องประชาสัมพันธ์ลึกขนาดนั้น
2: คำว่าราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยนางสาวรัชนกครับหมายถึงว่าทันทีที่โครงการนี้เริ่มลงทะเบียนก็จะเข้ายื่นเรื่องต่อปปช.นะครับเมื่อสอบเหตุมิชอบแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวันที่18มิถุนายนนี้ครับจะเรียกนายชัยชนกปลัดกระทรวงคณะยกร่าง TOR ปปช.และสตง.มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนครับโดยเป็นมติร่วมกันของคณะกรรมการติดตามงบของสภาและคณะกรรมการกฎหมายของสภานะครับล่าสุดครับนางสาวรักชนกเนี่ยโพสต์ภาพผ่าน Facebook 2ภาพครับภาพ1เป็นภาพหมู่มีนายชัยชนกพร้อมครอบครัวและคนใกล้ชิดส่วนอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าสนิทแค่ไหนให้รูปอธิบายขณะที่นางสาวสุภมาศในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับ
1: เป็นอีกครั้งที่นักการเมืองถูกศาลตัดสินตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษานายสุภชัยโพสุอดีตส.ส. 4สมัยอดีตรัฐมนตรีและเป็นอดีตรองประธานสภากรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงค่ะเป็นเรื่องการถือครองที่ดินจัดสรรเพื่อประชาชนนะคะลงโทษตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตค่ะ ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีปปช.ร้องนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.จังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะกรณีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดสรรเพื่อประชาชนในพื้นที่ป่าดงพัทไทยจังหวัด

0: นครพนมจำนวน220ไร่โดยมิชอบพร้อมสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาค่ะโดยข้อเท็จจริงศาลชี้ว่านายสุภชัยดำรงตำแหน่งส.ส.จังหวัดนครพนมวาระที่1ถึงวาระที่4รวมถึงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นั้นยังคงถือครองที่ดินมาตลอดซึ่งนายสุภชัยไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับใบจองหรือนส.2และไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรที่ดินประชาชนอันเป็นการกระทำที่ไม่ถือผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์จึงพิพากษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะ
1: หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องคดีเมาแล้วขับมานักต่อนักเขาพูดเสมอนะครับว่ากฎหมายยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่หรือไม่ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายหรือการลงโทษมันจะต้องหนักกว่านี้ไหมเพื่ออย่างน้อยคนจะได้เกรงใจกฎหมายจะได้กลัวไม่เมาแล้วก็ไปขับรถนะครับวันนี้ความคืบหน้าของคดีรถกระบะชน3พ่อแม่ลูกแล้วลูก2ขวบเสียชีวิตทางผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปรับทราบข้อหาเพิ่มเติมครับวันนี้นายอำเภอเมืองลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนัดหมายให้นายเดชผู้ก่อเหตุเข้ามาพบหลังถูกตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับแต่ตลอดทั้งวันเนี่ยนายเดชก็ไม่ได้เดินทางมานะครับโดยได้รับแจ้งจากญาติครับว่านายเดชมีอาการเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแพทย์ของรพ.ส.ต.ก็ได้เข้าพูดคุยแล้วจึงขอเลื่อนการเข้ามาให้ปากคำออกไปก่อนเบื้องต้นนะครับทางอำเภอได้ส่งปลัดไปพบนายเดชที่บ้านเพื่อสอบปากคำให้เสร็จภายใน2วันถ้าพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งก็จะเสนอให้ผู้ว่าปลดออกครับ
2: ตัวอาจจะอยู่ในอาการที่เครียดมากคุณแรงกดดันจากทางกลุ่มญาติเองและทางสังคมนะครับทำให้ตัวก็ได้บอกกับคนมีการคิดโทรมาประสานติดต่อก็แสดงว่าก็มีพฤติการที่ยังอยู่ในทางที่เราควบคุมแล้วกับดูแลได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในครั้งนี้นะครับเธอก็จะต้องทำการที่เร่งดำเนินการสอบไม่ว่าจะเป็นอาจจะเชิญตัวมาหาพบในเวลาหรือไปหาท่านที่ไหนสักแห่ง
0: ด้านพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบปากคำแม่ของเด็กที่ยังบาดเจ็บสาหัสขาข้างซ้ายหัก2ท่อนยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง2ข้อหาก็คือขับรถขณะมึนเมาสุราทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายซึ่งทางตำรวจจะดำเนินการด้วยความรอบคอบให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายเครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นกรณีเหตุเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นบ่อยบอกว่าควรจะยกระดับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาและเสนอให้งดการให้ประกันตัวกรณีที่สร้างความสูญเสียค่ะเพื่อขับเคลื่อนให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นคดีตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพอ
3: ยากให้ศาลนะคะตัดสินในวันนั้นเลยค่ะเพื่อเพิ่มมาตรการหลายๆอย่างเข้าไปแต่ทั้งจำทั้งปรับก็อยากจะให้เพิ่มมากกว่าดีด้วยซ้ำทั้งที่ว่าตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วนะคะแต่คนก็ยังไม่เข็ดหลาบทำให้เหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีจิตสำนึกนะคะ
1: สำหรับความช่วยเหลือครับเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับมอบค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาทและให้ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาทครับ
0: เมื่อวานนี้เราเห็นการปรับตัวของในทุนปล่อยกู้นอกระบบกันไปแล้วนะคะที่บอกว่าเข้ามาแฝงตัวอยู่บนมือถืออยู่ในโลกออนไลน์แต่ว่าวิธีการกู้ในรูปแบบเดิมๆการปล่อยกู้แบบเดิมก็ยังอยู่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการนำรถยนต์เอารถจักรยานยนต์เอาไปจำนำเพื่อแลกเงินแต่ว่าสุดท้ายสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดติดตามในซีรีส์กงเกวียนนี่ตอนที่2ค่ะจอดรถจอดอนาคตกับคุณกัญญรัตน์ลิ้มอำนวยลาภค่ะ

0: ือบ7เดือนที่เกษตรกรคนนี้พยายามตามหารถบรรทุก6ล้อและรถกระบะของตัวเองหลังจากนำไปจอดจำนำไว้กับนายทุนเงินกู้นอกระบบรายหนึ่งรถทั้ง2คันเป็นทั้งเครื่องมือทำมาหากินและความหวังของครอบครัวนี
1: ้บ่คิดค่ะเพราะว่าเขาเคยเอาไปจำเขาแล้วบ่แม่นเขาบ่เคยแบบพอเคยแล้วครั้งหนึ่งเสียเขาก็คือว่าเออจังไหนก็คงจะได้ยุดอกมั้งยังเสีย
0: ในวันที่ราคาพืชผลตกต่ำรายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้นทุนการผลิตพุ่งสูงพวกเขาตัดสินใจนำรถไปจำนำกับนายทุนเงินกู้นอกระบบเพื่อหวังประคองครอบครัวให้อยู่รอดรถ6ล้อถูกนำไปจำนำในราคา 100,000 บาทถูกหักค่าจอดรถและดอกเบี้ยล่วงหน้ารวม 12,000 บาทได้รับเงินจริง 88,000 บาทหลังจากนั้น2เดือนก็นำรถกระบะไปจำนำเพิ่มในราคา 60,000 บาทโดยถูกคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนระยะแรกส่งดอกเบี้ยทุกเดือนไม่ขาดจนปลายปี2568ค้างชำระดอกเบี้ย2งวดเป็นเงิน 12,000 บาทและมีค่าปรับล่าช้าอีก 4,000 บาทเธอจึงพยายามเก็บเงินต้นหวังไถ่ถอนรถกระบะออกมาใช้งานก่อนแต่นายทุนแจ้งว่าต้องไถ่ถอนรถทั้ง2คันพร้อมกัน
1: ก็อยากให้ไปเห็นใจแล้วค่ะแบบให้เป็นคิดอะว่าถ้าเขาตัดดอกไปมันก็หลายกว่าที่แบบจะมาแล้วเนาะอยากให้เป็นว่าเออถ้าป่านี้เท่าไหร่ป่ามาคุยกับผมยังเดี๋ยวอยากให้เป็นวางสิแม่อยากให้เป็นเห็นใจเขาเพราะว่าคนบ้านเดียวกัน
2: ท่านเป็นว่าแต่แม่ก็เป็นพูดเอาไปฝากเองเด
1: ้แม่แม่ก็ยอมรับว่าแม่เอาไปฝากแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังสิอยากให้รัฐบาลนะยืนมือเขามาช่วยเนี่ยค่ะแบบไม่ลดต้นทุนว่าต้องไปหายืมเงินนายทุนนะคะอันนี้ถ้าปุ๋ยมันแพงเขาจะพอมีเสียหาพันนี่มันก็ไม่ได้เพราะสามกระสอบเนาะมันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาอีกคือเก่าค่ะ
0: เช่นเดียวกับชายคนนี้ธุรกิจส่วนตัวที่ทำมาสะดุดประสบปัญหาการเงินและถูกธนาคารฟ้องร้องเขาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อีกต้องหันไปกู้เงินนอกระบบรายวันและสุดท้ายตัดสินใจนำรถไปจำนำ
3: จังหวะช่วงโควิดตั้งแต่นั้นมาก็เลยจ่ายดอกเบี้ยได้จ่ายบ้างไม่ได้จ่ายบ้างแต่ก็เคยถ่ายถอนรถกลับคืนมาได้ปกติแต่พอหลังๆมาคือรู้สึกว่าเงินที่จ่ายดอกเบี้ยไปเนี่ยมันจะมีข้อติดขัดเราก็ได้นำรถอีกคันหนึ่งไปจอดคันที่4ก็คือพอไปจอดปั๊บเพื่อจะเอารถคันอื่นออกมาใช้งานก็คือรถคันที่จอดเป็นยอด 100,000 บาทแต่เอาไปถ่ายถอนรถคันอื่นที่ยอดที่ต่ำลงมาเอาออกมาใช้งานแทน
0: การนำรถไปจอดเป็นหลักประกันเป็นอีกรูปแบบของการกู้เงินนอกระบบที่เข้าถึงได้รวดเร็ววงเงินสูงแต่ก็ต้องแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงและความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินที่นำไปค้ำประกันหากผ่อนชำระไม่ไหว
4: ต้องเรียนว่าการศึกษานี้ในระบบค่อนข้างจำกัดเนาะเรียกว่าอะไรข้อมูลน้อยว่าอย่างนี้ละกันไม่มีใครยอมเปิดเผยใช่ไหมการที่จะเห็นภาพใหญ่อะจะเป็นเรื่องที่ยากมากข้อมูลอาจจะเข้าไม่ถึงมันอาจจะต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงเซอร์เวย์ก็เลยต้องเรียนว่าสิ่งที่คิดว่าเห็นเองนะคะก็คือเห็นการขายฝากเยอะขึ้นเนาะร้านช่วงนี้ก็เปิดเยอะเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการรับเอา

0: ทรัพย์ไปขายฝากเพื่อหมุนเวียนสภาพคล่องอันนี้จนหนึ่งที่สะท้อนก็คือประชาชนขาดสภาพคล่องถ้าเห็นว่าธุรกิจพวกนี้มันเปิดขึ้นเยอะ
1: ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือชี้ว่าปัญหาหนี้นอกระบบไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เปราะบางซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้หลายครอบครัวต้องกู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2: ถอยอยู่แล้วนะครับสำหรับเกณฑ์ในการคัดกรองบัตรคนจนสำหรับคนที่เดิมเขาบอกว่าจะตัดสิทธิ์คนที่เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่เข้าโครงการไม่ได้ใช่ไหมครับถอยแล้วแต่วันนี้เป็นการถอยอย่างเป็นทางการครับก็คือเตรียมเคาะแล้วก็เอาเข้าครม.อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ชาวบ้านที่ทราบเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยครับ
3: อามได้เอาของเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนป่ะลูก
4: ไม่ครับไม่ได้เอาไปครับ
3: แม่กับพ่อก็จะดีใจอามดีใจ
2: ไปแม่เนี่ยโทรไปคุยกับลูกชายนะครับว่าเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่าลูกชายก็บอกว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับหลังจากทราบข่าวว่าตอนนี้รัฐบาลยกเลิกเงื่อนไขนี้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะช่วยคนมีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐมากขึ้นครับ
3: บางคนน่ะเป็นบางคนที่ว่าลดหย่อนแล้วเขาไม่ได้ส่งเสียมันก็มีเป็นบางคนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะได้ตรงนี้ด้วยก็ดีใจแทนเขาด้วย
5: ตอนแรกคิดยังไงฮะที่เขามีตอนนั้นออกมากังวลไหม
3: กังวลค่ะกังวลแล้วก็คือคิดว่ามันไม่น่าเอาตรงนี้มาตัดสิน
5: เพราะว่า
3: ส่วนมากเลยลูกเขาแยกพอแยกเป็นครอบครัวเนี่ยเขาก็น้อยที่จะส่งเสียพ่อแม่
6: ผู้ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเป็นอีกคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปัญหาก็คือเขาถือครองที่ดินเกิน12ไร่ซึ่งเป็นที่ดินมรดกแต่เขาบอกว่าที่ดินดังกล่าวมันไม่ได้สร้างรายได้ล่ะค่ะเพราะว่าการทำนาในปัจจุบันมันมีแต่ขาดทุนแล้วปัจจุบันครอบครัวก็ต้องเลี้ยงครอบครัวประทังชีวิตด้วยรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีรายได้เพียงวันละ200บาทเท่านั้นจึงอยากให้ภาครัฐทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองให้มันสอดคล้องกับรายได้จริงๆค่ะ
7: ไม่ได้จ้ะ
8: เพราะว่าอะไรครับผม
7: เพราะว่ามีที่ดินจ้ะ
8: มีที่ดินเยอะไหม
7: 12ไร่จ้ะ
8: แล้ววันวันเรามีรายได้จากอะไรบ้าง
7: ขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะ
8: วันนึงเยอะไหม
7: ไม่เยอะ
8: จ้ะประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วันวันกี่ครั้ง
7: บางวันก็15 20
8: จานละ30บาท
7: จ้ะ
8: แล้วอยากได้ไหม
7: อยากได้จ้ะ
8: คิดว่าจะมาช่วยอะไรได้บ้าง
9: ค่าน้ำหลาน
7: ค่าน้ำหลานจ้ะ
2: ผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันครับจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านนะครับคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีชาวบ้านเข้าร่วมมากกว่า81คนครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์นะครับทั้งรายเก่ารายใหม่แล้วก็ประชากรแฝงด้วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยรายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยตามลำดับครับ
10: ให้เขารับรู้ทั่วกันว่าใครไร้ใหม่ไร้เก่าใครจะคัดค้านไหมอะไรไหมประมาณนี้ค่ะ
11: มียอดได้มากี่คนครับ
10: ก็สำหรับวันนี้ที่ประชาคมมีทั้งหมด81คน
11: แบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้างคร
10: ับ ก็จะมีกลุ่มผู้ตกหล่นแล้วก็จะมีประชากรแฝงคำว่าประชากรแฝงหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนไทยมีภูมิลำเนาแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลเขาไม่สามารถที่จะไปลงกับผู้ใหญ่บ้านนั้นได้แต่เขาทำมาหากินอยู่ในพื้นบ้านเรามาหลายปีก็รู้จักกันเราก็จะรับลงให้เขา
6: ขณะที่การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่คณะกรรมการมีมติยกเลิกเงื่อนไขเรื่องการนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี69ฟิลเตอร์ที่9ข้อ9ไม่เอาแล้วยกเลิกส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังเหมือนเดิมเอาไว้คงเดิมนะคะโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมครม.อีกครั้งก่อนวันที่17กร

0: กฎาคมนี้ค่ะ
1: เรื่องที่ท่านมีความกังวลการในเรื่องเกณฑ์ของการหักค่าลดหย่อนที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปและอาจจะทำให้บิดามารดาเสียสิทธิ์นะครับคณะกรรมการมีมติไม่ใช้เกณฑ์นี้ในการลงทะเบียนครั้งนี้และส่วนในเรื่องของการทบทวนทั้งหมดจะมีการเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะนำข้อมูลทั้งหมดของทุกเกณฑ์มาพิจารณานะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วครั้งเดียวต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศชื่อครับ
2: สรุปตัวเลขการยืนยันสิทธิ์กันหน่อยครับตอนนี้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 11.28 ล้านคนจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนนะครับผ่านการตรวจสอบแล้ว 10.8 ล้านคนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนข้อมูลผิดพลาดประมาณ 400,000 คนครับส่วนใหญ่ลงทะเบียนผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเช่นชื่อสกุลผิดแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วครับทำให้ล่าสุดเนี่ยเหลือแค่200คนครับ200คนนี้ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปแก้ไขให้โดยผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารนะครับขณะที่กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.นะครับประมาณ 1,47,520 คนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มตกหล่นที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับมีประมาณ 1.5 ล้านคนขณะนี้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว 70% ครับคาดว่าทั้ง2กลุ่มจะดำเนินการตรวจสอบเสร็จก่อน21มิถุนายนนี้ครับ
0: ณเวลานี้บางส่วนก็ยังคาใจเรื่องที่บริษัทซินเคอหยวนสตีลได้รับอนุญาตให้กลับมาเดินสายผ่านการผลิตเหล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากลับมาเปิดให้บริการครั้งนี้จะได้เหล็กที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยหรือไม่นะคะพอมีคำถามแบบนี้ทางซินเคอหยวนก็ออกแถลงการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆหลักๆบอกว่าการที่ตึกสตง.ถล่มมันไม่เกี่ยวกับเหล็กแล้วก็ยังชี้แจงอีกหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่าคนนี้ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเหมือนรับเผือกร้อนวันนี้ก็ต้องตอบกระทู้ถามสดไอ้ประเด็นเรื่องคนที่ไปอนุญาตให้ซินเคอหยวนกลับมาเปิดให้บริการได้อีกเนี่ยนะคะหลักๆแล้วคุณวราวุฒิบอกว่าอำนาจในการตัดสินใจรัฐมนตรีไม่มีอำนาจไปสั่งเปิดสั่งปิดเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงซึ่งก็เป็นไปตามพรบ.โรงงานค่ะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยว่าเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจก็สั่งให้มีการตรวจสอบเรื่องมาตรฐานแล้วก็คุณภาพเหล็กจากซินเคอหยวนเดือนละ2ครั้งถ้าพบว่ายังไม่ได้มาตรฐานเดี๋ยวมีคำสั่งปิดโรงงานอีกรอบนึงค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอบกระทู้ถามสดจากนายกฤตศิลปะชัยส.ส.พรรคประชาชนกรณีการอนุญาตเปิดโรงงานบริษัทซินเคอหยวนสตีลจังหวัดระยองหลังจากที่ตรวจสอบว่าการผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานก่อนตั้งข้อสังเกตถึงหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบให้การผลิตเหล็กของบริษัทซินเคอหยวนผ่านมาตรฐานได้อย่างไรทั้งที่กระบวนการผลิตยังคงใช้เตาหลอมแบบเดียวกันแม้ว่าหน่วยงานจะอ้างอิงว่าได้สุ่มตรวจตัวอย่างเหล็กแล้วแต่อยากถามว่าได้ตรวจสอบทุกเตาหลอมหรือไม่นายวราวุฒิชี้แจงบอกว่าตามพรบ.โรงงานปี 2535 มาตรา 39 ให้อำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดชั่วคราวหรือถาวรเมื่อตรวจสอบพบว่าบริษัทผลิตชิ้นส่วนต่างๆในภาคอุตสาหกรรมไม่ได้มาตรฐานค่ะแต่เมื่อแก้ไขก็สามารถอนุญาตให้เปิดกิจการต่อไปได้
3: เมื่อมีการดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับในวรรคที่2ของมาตรา39นั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าผู้ประกอบกิจการเนี่ยได้แก้ไขแล้วต่างๆเนี่ยก็ให้ปลัดกระทรวงอีกนั่นแหละหรือผู้ที่ท่านปลัดกระทรวงมอบหมายเนี่ยนะครับได้สามารถเปิดอนุญาตให้เปิดโรงงานนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้อันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสื่อบางสื่อบอกว่าตัวรัฐมนตรีนะครับหมายถึงตัวผมเนี่ยได้โยนให้โยนคำถามนะครับหรือโยนปัญหาให้กับทางกระทรวงเป็นผู้ตอบต้องเรียนว่าจะโยนปัญหาได้เนี่ยหรือจะโยนหน้าที่ไปให้เขาตอบเนี่ยผมต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบก่อนซึ่งถ้าตามมาตรา39ทั้งวรรค1วรรค2ที่ท่านผมได้เรียนทางท่านประธานไปยังสมาชิกเมื่อสักครู่เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในการกระบวนการการพิจารณาเลย
2: คุณวราวุฒิชี้แจงเพิ่มเติมครับบอกว่าตามรายงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอพบว่าได้สุ่มตรวจการผลิตเหล็กทุกโรงงานผลิตทั้ง40แห่งนะครับโดยประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดรวมไปถึงเครือข่ายประชาชนครับให้ตรวจทั้งการผลิตในโรงงานศูนย์กระจายสินค้าจุดจำหน่ายหน้าร้านและสถานที่ก่อสร้างเดือนละ2ครั้งครับ
3: นี่ย40กว่าโรงงานเนี่ยเราจะสุ่มตรวจนะครับเดือนละ2ครั้งไปตรวจที่โรงงานเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครือ

0: ขายของเราในการไปตรวจสอบที่ศูนย์กระจายเหล็กนะครับศูนย์กระจายสินค้าไปตรวจสอบที่หน้าร้านแล้วก็ไปตรวจสอบที่หน้าไซต์งานด้วยว่าเหล็กในแต่ละชั้นตอนนั้นเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าพบว่ามีบริษัทใดผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายตามที่เราได้เคยดำเนินการมาแล้วถ้ายังไม่ได้มาตรฐานอยู่อีกเราปิดโรงงานแน่นอน
1: นายวราวุฒิเนี่ยชี้แจงนะครับถึงการผลิตเหล็กบอกว่าจะเป็นระบบ IF หรือ EF ก็ต้องได้มาตรฐานเดียวกันครับอันนี้มีประเด็นนะครับเขาแจงต่อครับบอกว่าทั้งนี้การจะขอสมอกระทรวงอุตสาหกรรมจะออกข้อกำหนดเกี่ยวกับเตาปรุงให้โรงงานที่ทำระบบ IF มีเตาปรุงนอกจากนี้ครับเรื่องของแนวทางการเปลี่ยนผ่านจาก IF เป็น EF นายวราวุฒิเนี่ยหยิบยกมาตรฐานการผลิต Green Steel มาอธิบายนะครับบอกว่ากระบวนการต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถึงจะมีประเด็นของฝุ่นแดงโดยได้รับข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับให้ตรวจสอบกรณีการครอบครองฝุ่นแดงในปริมาณมากผิดปกตินะครับรวมไปถึงข้อสงสัยเรื่องการลักลอบนำเข้าแต่ไม่พบหลักฐานครับว่าบริษัทซินเคอหยวนมีการนำเข้าหรือส่งออกฝุ่นแดงอีกทั้งปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นยังสอดคล้องกับกำลังการผลิตของบริษัทซินเคอหยวนไม่เกินกว่าศักยภาพการผลิตสูงสุดครับจึงยุติการสอบสวนและแจ้งผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ต้องอนุมัติให้บริษัทซินเคอหยวนกลับมาดำเนินการต่อได้ครับ
2: บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดออกแถลงการนะคะย้ำถึงการเปิดการผลิตเหล็กได้ตามปกติตั้งแต่วันที่5มิถุนายนหลังหยุดกิจการมานานกว่า1ปีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตโดยเฉพาะผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก4สถาบันหลักไม่พบว่าเหล็กที่นำมาใช้ก่อสร้างเป็นสาเหตุทำให้ตึกสตง.ถล่มขณะเดียวกันอธิบดี DSI มีคำสั่งให้ยุติการสืบสวนหลังตรวจสอบแล้วว่าการครอบครองวัตถุอันตรายหรือฝุ่นแดงไม่พบพยานหลักฐานที่ชี้ถึงการกระทำความผิดส่วนผลการตรวจสอบของสมอร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าเหล็กเส้นที่ผลิตจากการทดลองเดินเครื่องของบริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทซินเคอหยวนบอกด้วยค่ะว่าทิศทางการดำเนินงานในอนาคตบริษัทจะกลับมาเปิดดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการฟื้นฟูกิจการของบริษัทแต่ยังเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กภายในประเทศในช่วงที่ราคาเหล็กมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นโดยบริษัทยืนยันว่าจะผลิตและจำหน่ายเหล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมอกในราคาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มทางเลือกค่ะ
1: ปิดหรือไม่ปิดซินเคอหยวนประเด็นอาจไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมครับแต่ข้อกังวลจริงๆตอนนี้ก็คือมาตรฐานความปลอดภัยของเหล็กครับที่ได้จากกระบวนการผลิตด้วยเตาหลอมแบบ IF นะครับไทย PBS แกะข้อมูลเพิ่มเติมครับพบว่าไม่ใช่แค่ไทยที่เจอกับปัญหานี้ครับที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจอกับปัญหานี้หรือแม้แต่จีนก็ยกเลิกการใช้เตาประเภทนี้ไปมากกว่า10ปีครับ
3: แม้ข้อสรุปจากรัฐบาลกรณีตึกสตง.ถล่มขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวไม่ได้ชี้ว่าเหล็กเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นี้แต่การเข้าไปเก็บตัวอย่างเหล็กของกระทรวงอุตสาหกรรมในเวลานั้นได้จุดกระแสการตรวจสอบมาตรฐานผลิตเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็กของไทยโดยเฉพาะเหล็กที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ใช้เตา IF ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าเตาหลอม IF หรือ Induction Furnaceเริ่มนำมาใช้ในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงปี2558ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ประเทศจีนเริ่มประกาศยกเลิกใช้ด้วยปัญหา

0: จากแผ่นดินไหวจริงแต่เขาก็พบว่าอาคารที่พังถล่มส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับอาคารที่ใช้เหล็กจากเตาอิเล็กทริกอาร์คเฟอร์เนส EAF กับเตาอินดักชันเนี่ยอาคารที่พังถล่มส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเหล็กด้อยคุณภาพจากเตา IF ตอนนั้นจริงๆรัฐบาลจีนมองเห็นสัญญาแล้วแหละว่าจำเป็นต้องยกเลิกเทคโนโลยีเก่าซึ่งใช้มาเกือบ130ปีแล้ว
1: เช่นเดียวกับกรณีแผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์เกาะมินดาเนาในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนมีรายงานจากสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งฟิลิปปินส์ออกมาระบุว่าเหล็กเส้นที่พบในซากตึกมาจากการผลิตโดยเตา IF และยังพบว่าเหล็กเส้นไม่ได้มาตรฐานกว่า91%ที่ตรวจพบในตลาดเหล็กฟิลิปปินส์มาจากเตา IF และล่าสุดสภาเหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนออกแถลงการเตือนว่าการใช้เหล็กก่อสร้างที่ผลิตจากเตา IF อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาคารสภาเนื่องจากกระบวนการผลิตไม่มีขั้นตอนในการกำจัดสิ่งเจือปนส่งผลต่อความเหนียวความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับแรงของโครงสร้างในระยะยาวขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยมองตรงกันว่าส่งผลในระยะยาว
2: เนื่องจากว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าลักษณะของการไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันพิสูจน์ยากว่ามันอยู่ในเหล็กกลุ่มไหนหรือว่าอยู่ในเหล็กชุดไหนแล้วมันส่งไปที่ใช้งานต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็ในการออกแบบเนี่ยเราต้องแยกเป็น2เรื่องการออกแบบเนี่ยปกติมันจะมี factor of safety มันจะมีเขาเรียกว่าตัวเผื่อความปลอดภัยเอาไว้เหล็กที่เอาไปใช้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ถูกต้องเพราะมันอาจกำลังจะกินในส่วนที่เราเผื่อความปลอดภัยไว้ก็ได้เพราะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากกว่าวันที่28มีนาคมปี68หรือว่ามันเกิดสถานการณ์ที่โครงสร้างต้องรับแรงกระทำมากอันนั้นน่ะมันก็จะทำให้โครงสร้างเหล่านี้อาจจะมีปัญหาได
1: ้ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าไทยมีโรงงานผลิตเหล็กทั้งหมด41แห่งใช้เตาหลอมแบบ IF 19แห่งและเตาหลอมแบบ EAF อีก22แห่งโดยพบว่าเป็นบริษัทที่ใช้เตา IF เป็นทุนไทย6แห่งต่างชาติ1แห่งและร่วมทุนไทย5แห่งสำหรับความแตกต่างระหว่างเตาหลอม IF และเตาหลอมแบบ EAF หรือ Electric Arc Furnace จะมีขั้นตอนการพ่นออกซิเจนเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำเหล็กทำให้เหล็กมีความบริสุทธิ์สูงและมีการปรุงส่วนผสมทางเคมีที่แม่นยำซึ่งเตา IF ก็สามารถทำได้แต่ต้องลงทุนเพิ่มด้วยการติดตั้งเตาปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมเคยตรวจพบว่าหลายแห่งไม่ติดตั้งเตาปรุงและมีผลทำให้การสุ่มตรวจคุณภาพหลายครั้งพบตัวอย่างเหล็กเส้นตกค่ามาตรฐานนี่เป็นหนึ่งในข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าระหว่างรอกระบวนการยกเลิกใช้เตา IF ให้ทุกโรงงานที่ใช้เตา IF ติดตั้งเตาปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็ก
0: สิ่งที่เราต้องการชัดเจนง่ายๆนะก็คือขอให้มีการบังคับตีความเคร่งครัดอย่าไปอลุ้มอร่วยเชื่อว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาควบคุมตัวเขาเองแล้วก็ไอกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยละเว้นข้ามไปก็ได้ก็ขอให้บังคับให้มีกระบวนการและเรื่องส่วนนั้นซึ่งอันนี้เมื่อกี้พี่ก็ฟังท่านรัฐมนตรีวราวุฒิตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรนะก็ยังดีใจช่วงท้ายท่านตอบว่าท่านจะดูแลกำกับให้มีการแก้ไขมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยให้มีการบังคับให้มีกระบวนการเลดเดิลโฟเนตแล้วมีแล้วต้องใช้งานจริงด้วย
1: สำหรับขั้นตอนการเสนอยกเลิกใช้เตา IF พบว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคยนำเข้าสู่การพิจารณาแล้วและปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการวางแนวทางยกเลิกเพื่อลดผลกระทบกับเอกชนเพราะการเข้ามาลงทุนของต่างชาติเกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยในขณะนั้นเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน

0: ผู้สมัครหลายคนชูขึ้นมาเป็นแคมเปญในการหาเสียงผู้ว่ากทมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับรายได้ไปจนถึงเรื่องการเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มคนพิการส่วนเรื่องการทุจริตค่ะรวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นประเด็นร้อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ซาไปวันนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งนึงเพราะว่าสสและอดีตสสจาก2พรรคเดินทางไปยื่นหนังสือให้ปปช.ตรวจสอบนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะหลักฐานในซองสีน้ำตาล4ซองเนี่ยแหละค่ะเป็นหลักฐานที่นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตสสพรรคเพื่อไทยยื่นให้ปปช.โดยอ้างว่าเป็นเอกสารสำคัญเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักงานเขต17คนและผู้ตรวจราชการ2คนซึ่งลงนามอนุมัติโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวันนี้อดีตสสจิรายุแพ็คคู่นะคะมาคู่กับนายคริสโปรตนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจนายจิรายุกล่าวหาว่านายชัชชาติมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ส่วนสาเหตุที่เพิ่งจะออกมายื่นเรื่องในเวลานี้เพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดก่อนที่นายชัชชาติจะลาออกเพียงไม่กี่วันและอ้างว่ามีระบบอากงที่มีพยานหลักฐานชัดเจนค่ะ
1: การตรวจสอบทุจริตจริงๆแล้วบริหารมา4ปีท่านบอกว่าได้ทำไปเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรากฝอยและที่สำคัญเรื่องของระบบอากงอาอึ้มมีคนส่งข้อมูลมาโดยตลอดครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยท่านผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะบอกว่าตนเองไม่รู้ไม่เห็นเขาทำกันเองข้าราชการทำมาผมมีหน้าที่เซ็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะระดับใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดอ้างแบบนี้เนี่ยท่านก็ต้องอ้างกับคณะกรรมการปปช.เอง
0: นายคริสโปตรนันประธานพรรคเศรษฐกิจบอกว่าไม่ได้หวังผลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และยังเชื่อว่าหากนายชัชชาติกลับมาเป็นผู้ว่าอีกครั้งและมีผู้สมัครสก.ของพรรคได้รับเลือกก็สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะ
2: นี่ครับเป็นบรรยากาศการหาเสียงของนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้ขึ้นรถหาเสียงรอบพื้นที่เขตบางเขนเขตสายไหมครับไปพบปะประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มกำลังซื้อนะครับส่งเสริมตลาดชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยอีกคนหนึ่งครับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับลงพื้นที่ที่สวนธนบุรีรมย์เขตหุ้งครุไปร่วมออกกำลังกายแล้วก็คุยกับประชาชนครับเสนอนโยบายรถฟีดเดอร์ขนาดเล็กหรือมินิบัสรับส่งประชาชนเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนหลักแล้วก็มีนโยบายดูแลคนพิการครับที่ต้องปรับแนวทางในการให้บริการของกทม.ให้สะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายครับ
3: ส่วนเรื่องของคนพิการเนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องให้สิทธิ์เขาเพิ่มเติมในการที่เขาจะต้องไปรับอะไรจากที่เขตสำนักงานเขตหรือสถานบริการเพิ่มเติมจากทางด้านกทม.เนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เพิ่มเติมกับเขาไม่ว่าจะเป็นคิวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูในเรื่องของสิ่งที่เขายังขาดแคลนนะฮะอันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมในสิ่งปัญหาทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการจัดทำบัตรอาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ด้านนายคมสันพันวิชาติกุลหรือดร.โจ้ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.เสนอนโยบาย Move on 3D เพื่อคุณภาพชีวิตดีปากท้องดีและสุขภาพดีของประชาชนนะคะพร้อมเปิดใจต้องการใช้ประสบการณ์21ปีนำมาพัฒนากทม.ให้ดีขึ้นผ่านการทำให้ชุมชนเข้มแข็งเน้นการจัดการต้นตอของปัญหาแต่ละพื้นที่เปิดตัวมาตรการเบี้ยกตัญญูยกระดับกลุ่มเปราะบางมุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวที่ต้องดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอย่างตรงจุดค่ะ
4: ของกลุ่มเปราะบางนะครับผมก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเนื่องจากเคยเป็นอสส. อาสาสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมทุกนโยบายที่ผมคิดมาเนี่ยผมก็จะมีเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็กลุ่มคนพิการด้วยกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่มที่จะต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จะมีกลุ่มเปราะบางที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปดูแลสวัสดิการเข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตให้เขาให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการที่จะมีปัจจัยในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับตรงนี้เราต้องเข้าไปช่วยเสริมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือกลุ่มคนที่ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของผมนะครับก็จะมีเรื่องของเบี้ยกตัญญูด้วยเบี้ยกตัญญูก็คือเป็นเบี้ยที่คนที่ดูแลคนพิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับเพราะว่าผมลงพื้นที่มาเนี่ยผมจะเคยเห็นกลุ่มคนที่ดูแลเนี่ยบางทีเขาจะยอมเสียสละตัวเองเขาจะยอมไม่ทำงานแล้วก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลคนในบ้านที่เป็นคนป่วยหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมอยากจะเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจเขาครับ
1: นายคมสันบอกด้วยค่ะว่ากลุ่มเปราะบางคือฟันเฟืองสำคัญที่ต้องการการดูแลจากภาครัฐอย่างเร่งด่วนค่ะ
2: กรุงเทพมีประชากรแฝงเกือบ3ล้านคนนะครับทั้งที่เข้ามาทำงานหรือบางคนก็มาเรียนหนังสือครับแต่พวกเขาต้องเจอกับปัญหาค่าครองชีพสูงเงินเดือนเนี่ยแทบไม่เหลือเก็บนะครับทั้งที่กทม.เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแรงงานครับแต่ทำไมคนทำงานจำนวนมากอยู่ได้แค่เดือนชนเดือนเท่านั้นติดตามรายงานกรุงเทพมหาชนตอนที่2นะครับประชากรแฝงเมืองที่มองไม่เห็นกับคุณวิภาปิ่นแก้วครับ

0: พมหานครเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยโอกาสเป็นจุดหมายปลายทางของคนหนุ่มสาวจากทั่วประเทศที่เดินทางเข้ามาตามหาความฝันแต่สำหรับคนจำนวนไม่น้อยเมืองแห่งนี้กลับมอบเพียงงานโดยไม่ได้มอบความมั่นคงให้กับชีวิตนี่คือความจริงของแรงงานจำนวนมากในกรุงเทพพวกเขาไม่ได้ตกงานไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแต่กำลังติดอยู่ในกับดักที่เรียกว่าค่าครองชีพ
1: เดิมเป็นคนสิงห์บุรีครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกทางด้านสื่ออะไรเงี้ยพวกนิเทศศาสตร์ในแถวสิงห์บุรีมันไม่มีให้ทำครับงานมันจะหายากก็เลยจำเป็นต้องขึ้นมาหางานในพวกกทม.หรือพวกกรุงเทพดูครับ
2: มัน
1: ค่อนข้างฟิกในเด็กต่างจังหวัดแบบผมพยายามหาแล้วแต่ว่ามันมีแต่งานที่เป็นแบบว่าโรงงานหรือว่าเป็นงานห้างเป็นงานบริการซะส่วนใหญ่ครับเลยต้องขึ้นมาใช้ชีวิตกรุงเทพครับ
2: ค่ะพอเข้ามาที่กรุงเทพแล้วเราได้ทำงานตามความฝันของเราตามที่เราเรียนมาค่ะเรามีความรู้สึกยังไงหรือว่ามันต้องดำเนินชีวิตยังไงบ้างในกรุงเทพมหานครอ่ะ
1: โอ้ก็เปลี่ยนไปเลยครับอย่างแรกครับถ้าดำเนินชีวิตการเปลี่ยนเลยคือแบบการกินเนาะที่มันต้องแบบค่าใช้จ่ายต่างจังหวัดกับกรุงเทพอะครับมันค่อนข้างต่างเนาะพอกลับไปบ้านทีบางทีก็งงว่าเฮ้ยมันนี่ถูกจังเลยอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ค่าใช้จ่ายที่อยู่ก็ต้องพอขึ้นมาก็ต้องมาเช่าที่พักอยู่อะไรเงี้ยครับเพื่อแบบมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มทั้งที่พักที่กินบางทีค่าเดินทางเวลาจะเข้าเมืองอะไรเงี้ยมันสะดวกสบายแต่ว่ามันก็ต้องค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มขึ้นตามตัวด้วยครับ
0: เรื่องราวนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคลแต่สะท้อนชีวิตของประชากรแฝงคนทำงานที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพแต่ใช้ชีวิตทำงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองทุกวัน
2: ประชากรในกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎรนะคะมีประมาณ 5.4 ล้านคนค่ะมีประชากรแฝงประมาณ 2.7 ถึง 2.8 ล้านคนค่ะคนจำนวนนี้จำนวนไม่น้อยนะคะกำลังเผชิญกับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นบางคนไม่มีเงินเหลือให้เก็บค่ะบางคนมีหนี้สินรวมถึงบางคนก็ต้องประหยัดอย่างมากค่ะ
1: 40 บาทหาได้เดี๋ยวนี้คือแบบขั้นต่ำคือ50 ถึง 60คือเพิ่งเริ่มมันก็จะแพงขึ้นถ้าร้อยนึงก็จะแบบกินได้น้อยลงเลยครับเงินเดือนที่ได้กับสิ่งที่แบบอยู่เนี้ยมันใช้คำว่าพอดีดีกว่ามันแบบเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ช่วงแต่ก็คือหลักๆก็คือของก็แพงขึ้นหรือว่าการใช้จ่ายที่บางทีมันมีคอที่แบบอุ๊ยต้องซ่อมรถต้องอะไรเงี้ยฮะต้องแบบมากระทันหันหรือของอะไรเสียอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจําเป็นต้องแบบมีบางเดือนที่เก็บได้บางเดือนก็เก็บไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: คําถามสําคัญคือเมื่อคนทํางานเต็มเวลายังไม่สามารถสร้างเงินออมได้ปัญหานี้เกิดจากการไม่ประหยัดของคนหรือเกิดจากโครงสร้างเมืองที่ผลักภาระให้ประชาชนรับผิดชอบเพียงลําพังการฝึกทักษะของแรงงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างคนสร้างอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดและความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
3: แล้วคนที่เป็นฝั่งที่แรงงานที่จะอบรมเนี่ยก็จะมีคูปองอยู่ในมือก็คูปองที่ว่านี่ที่เป็นสิทธิ์เนี่ยเข้าไปเปิดใน Lazada ใน Shopee ดูซิว่าไอ้ทักษะแบบไหนสมมติคุณเป็นช่างกลึงใช่ไหมแล้วคุณก็อยากจะกลึงให้มันเก่งขึ้นก็ไปดูว่ามันมีข้อ

0: รมเรื่องฝึกการปั่นกรึงเหล็กไหมจะมาถ้ามีปุ๊บเขาก็เอาคูปองที่ว่าเนี่ยจิ้มเข้าไปเลือกแล้วคูปองได้จ่ายตังค์แล้วก็ไปอบรมนะอันเนี้ยเอาแปลแบบเนี้ยมันสามารถตรงกับความต้องการของผู้อบรมหรือตลาดจริงๆนะคือถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยผมว่านะการก็ทำให้อย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยแรงงานนอกระบบเนี่ยจะมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่าชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดได้ทักษะที่ถูกต้องเนี่ยหนึ่งก็จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนงานใหม่ได้งานที่ทำอยู่ไม่ชอบนะแล้วก็อยากจะทำงานอีกแบบนึงแต่ว่าไม่มีทักษะเปิดรวมปุ๊บก็สามารถเปลี่ยนงานใหม่ได้ซึ่งก็มักจะหมายถึงค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วยนะทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็จะทำให้ชีวิตความอยู่ก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นไปพร้อมๆกันด้วย
1: เมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงกว่ารายได้มนุษย์เงินเดือนจึงติดอยู่ในวงจรทำงานเพื่ออยู่รอดมากกว่าทำงานเพื่อสร้างอนาคตโจทย์สำคัญของเมืองจึงไม่ใช่เพียงการสร้างงานแต่ต้องสร้างเงื่อนไขให้คนทำงานสามารถตั้งตัวได้เพราะเมืองที่เติบโตอย่างแท้จริงคือเมืองที่ไม่ทิ้งคนทำงานไว้ข้างหลังวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
2: เลือกตั้งพร้อมกันกับเมืองพัทยานะคะทีนี้มาดูโจทย์ของพัทยาบ้างพัทยาชลบุรีนี่เป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า10ล้านคนไหนจะประชากรในพื้นที่อีกการพัฒนาเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะนักวิชาการตั้งคำถามบอกว่ามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยที่มีอยู่ตอนนี้มันเพียงพอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วหรือไม่สมมติเช่นเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดอุทกภัยขึ้นคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหานี้ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับเมืองพัทยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโตค่อนข้างสูงครับรวมไปถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวครับที่ว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับต่างเดินทางมาที่เมืองพัทยาแห่งนี้ครับทำให้เมืองแห่งนี้นะครับเติบโตอย่างรวดเร็วจะเห็นรอบข้างนะครับมีทั้งตึกอาคารสูงรวมไปถึงร้านค้าร้านอาหารธุรกิจมากมายครับที่เปิดขึ้นคำถามสำคัญครับอยู่ที่ว่าเมื่อเมืองที่เติบโตขึ้นแล้วความปลอดภัยนั้นเติบโตตามไปด้วยหรือไม่วันนี้ผมอยู่กับพี่แอลนะครับเป็นกู้ภัยจาก สว่างบริบูรณ์พัทยานะครับผมพี่แอลครับต้องถามแบบนี้ก่อนนะครับว่าพี่แอลทำงานที่นี่มาอยู่กี่ปีแล้วครับ
4: ผมโดยตัวผมแอลครับก็จะเกิดในที่เมืองพัทยาโตมากับเมืองพัทยานะครับอยู่เป็นงานกู้ภัยเนี่ยมาค่อนข้างนานเหมือนกัน20กว่าปีที่เป็นหน่วยกู้ภัยในพื้นที่มาครับ
3: แสดงว่าพี่แอลจะต้องเห็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงแต่ละยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับพี
4: ่ก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็หรือเรื่องธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในพัทยาแล้วก็หรืออาคารพาณิชย์อาคารตึกเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นไวมีเพิ่มขึ้นตลอด
3: ทางจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราอยู่จุดไหนนะครับ
4: เป็นซอย3ครับ
3: ซอย3
4: ผ่านพัทยากับถนนพัทยาสาย2ครับ
3: ครับจะเห็นได้ว่าความกว้างของถนนเนี่ยสักประมาณ5เมตร
4: ประมาณ5เมตร
3: อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับผมอย่างเงี้ยการทำงานจะยากลำบากไหมครับ
4: รถดับเพลิงในพื้นที่เราสามารถเข้าได้แต่ขึ้นอยู่ว่าแต่ละซอยเนี่ยจะไม่เหมือนกันความกว้างความแคบรถที่จอดในซอยเนี่ยมีการซับซ้อน อยู่ที่ว่าเหตุนั้นเกิดที่ไหน
3: อย่างแบบนี้นี่ถือว่าต้องใช้เวลาไหมครับ
4: แบบนี้ไม่ต้องใช้เวลาเนื่องจากถนนกว้าง5เมตรสามารถสะดวกในเรื่องของรถดับเพลิงเนี่ยเข้าจุดเหตุได้ไวแต่เราไม่รู้ว่านักจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นซอยไหนบางทีอาจจะเป็นซอยแคบ
3: ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยไม่แพ้กันก็คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คือปลา
4: หัวแดงเขาเรียกปลาหัวแดงที่เป็นหัวแดงน้ำที่สามารถคอนเนคเข้ากับรถดับเพลิงเนื่องจากรถดับเพลิงเนี่ยทุกคันจะมีน้ำอยู่แล้วที่มาดับไฟแต่เมื่อน้ำหมดก็จะเป็นเรื่องของการต่อน้ำปลาหัวแดงเพื่อไปทำการดับไฟ
3: ครับผมอันนี้คือมีครบทุกจุดไหมครับ
4: เราไม่ผมตัวผมเองนะไม่ทราบว่าครบทุกจุดไหมแต่ส่วนมากจะเห็นเนี่ยตามทุกซอยเนี่ยจะมีปลาหัวแดงบางซอยก็จะมี2หัวท้ายซอยกลางซอยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคาดว่าเกือบทุกซอยนะครับเราสามารถเติมน้ำได้ทันทีแล้วก็ดับไฟได้ว่องไวครับเราก็ทำงานกันเต็มที
3: ่
4: แต่ความปลอดภัยถามว่ามีความปลอดภัยมีครับความปลอดภัยมีสูงแต่จะให้ดีไปกว่าเดิมก็ประชาชนสามารถส่งข่าวเบาะแสช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจอะไรเงี้ยครับ
5: มันเปลี่ยนแปลงหนักมากก็คือตอนที่เราประกาศเป็น EEC
3: ครับ
5: พัทยานี่ก็อยู่ในเขต EEC ด้วย
3: ปัจจัยอะไรครับที่ทำให้เมืองพัทยาครับอาจารย์เติบโตได้รวดเร็วขนาดนี้ครับ
5: ก็ต้องยอมรับว่าตัวของการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยซ
3: ึ่
5: งตอนนี้เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแล้วนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเราเนี่ยก็น้องๆภูเก็ต
3: ครับ
5: ก็ถือว่าเยอะมากหลายสิบล้านนะครับ
3: ในขณะที่

0: ืองเติบโตรวดเร็วขนาดนี้ความปลอดภัยครับอาจารย์มันโตตามเมืองที่โตขึ้นไหมครับ
1: มันตรวจกัน
0: ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: คือพอมันอนุญาตให้มีตึกสูงได้อะไรได้ตามผัง EC เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็เกิดการขยายตัวตามจำนวนนักเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันกันเองอีก
0: ครับ
1: มันก็แน่นอนมันต้องมีต้นทุน
0: ครับ
1: บางที่เขาก็สร้างตามกฎหมายกำหนดบางที่ก็ทำไปก่อนเด
0: ี๋
1: ยวกฎหมายจับได้ค่อยมาเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกัน
0: ครับครับปัจจัยความเสี่ยงที่จะตามมาครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยครับการทำงานอย่างเงี้ยพอเมืองที่มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยการทำงานเนี่ยมันยากไหมครับอาจารย
1: ์เอาเฉพาะสมมติว่ามีไฟไหม้อย่างเงี้ยนะหรือแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยจะลงกันมายังไงให้ทัน
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญต่อให้มันลงมาได้แต่ถ้าไฟมันไหม
0: ้
1: อุปกรณ์ของเมืองพัทยาเนี่ยในการดูแลเรื่องของไฟไหม้เนี่ยมันสูงตามไหมถ้าเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมาอีกจุดนึงก็คือจุดรับน้ำดับเพลิงต่างๆเนี่ยมันเพียงพอไหม
0: ครับก็คือปลาปลาหัวแดงใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ปลาหัวแดงนี่แหละมันดูแล้วมันไม่น่าจะเพียงพอกับสิ่งที่มันเติบโตมันไม่ทันกันถ้าจะตามให้ทันเนี่ยมันก็ต้องมีการควบคุมว
0: ่
1: าตรงไหนมันจะต้องมีตึกสูงไม่เกินกี่ชั้นตรงไหนมันควรจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: อยากให้เมืองท่องเที่ยวเราเนี่ยเป็นเมืองสุขภาพดี
0: ครับ
1: ถ้าเมืองสุขภาพดีคนก็จะสุขภาพดีงั้นนายกใหม่ที่จะมาก็ต้องมาดูแลจะทำไงให้เมืองเนี้ยมีสุขภาพดีถ้าเราปั้นเมืองให้มันดีเมืองก็จะปั้นเราครับและคนรุ่นต่อไปให้อีกเลยครับ
0: ครับ
2: นายกเคาะงบเกือบ10ล้านบาทครับในการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JIC นะครับเอาไว้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมโลกในทุกมิติครับขณะเดียวกันไทยและจีนกระชับความสัมพันธ์นะครับยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีครับเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนครับและนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะนะครับระหว่างเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครับสะท้อนภาพความสัมพันธ์ของสองประเทศทุกระดับบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นกรณีพิเศษครับขณะเดียวกันย้ำถึงความร่วมมือผ่านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมก้าวหน้าครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นมิตรภาพความจริงใจและความห่วงใยต่อกันครับถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนในทุกมิติครับ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเข้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางกระแสการเสริมเขี้ยวเล็บผ่านการส่งมอบรถถังT59Dจำนวน93คันจากจีนมอบให้กับกัมพูชาล่าสุดมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 9.8 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JIC เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและการชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกมิติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งศูนย์นี้จะมีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนั่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะ
2: แหล่งข่าวความมั่นคงครับบอกว่าจีนส่งมอบรถถัง T59D จำนวน93คันให้กับกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงที่ดีลกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มองว่าการเสริมเขี้ยวเล็บผ่านรถถังไม่ได้ทำให้กองทัพไทยต้องวิตกกังวลครับเพราะรถถังเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดความชนะหรือพ่ายแพ้ในสมรภูมิปัจจุบันเป็นแค่การกระตุ้นกระแสนิยมรองรับการเลือกตั้งในกัมพูชาเท่านั้นครับขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ไม่ประมาทนะครับผบ.ทบ.เนี่ยสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนครับที่มีนัยยะความสำคัญเชิงสัญลักษณ์และพื้นที่ผลประโยชน์รวม5จุดหลักได้แก่ปราสาทพระวิหารครับที่ห้วยตามาเรียที่ศรีสะเกษนะครับช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์ครับปราสาทตาเมือนโฮมที่สุรินทร์ช่องบกโดยเฉพาะที่เนิน745ที่อุบลราชธานีและพื้นที่ประชิดแนวชายแดนในภาพรวมครับ
3: เมืองพยาตองซูประเทศเมียนมากำลังถูกจับตามองค่ะว่านั่นอาจจะกลายเป็นฐานสแกมเมอร์อีกครั้งหลังพบการจับกุมคนจีนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน

0: กับการปราบปรามธุรกิจสีเทาในประเทศกัมพูชาและลาวนะคะที่สำคัญค่ะไม่เพียงพบคนลักลอบเดินทางข้ามไปเมียนมาเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาพบคนจีนหนีจากพญาตองซูแล้วก็ข้ามมาที่ฝั่งไทยในสภาพมีบาดแผลเต็มตัวติดตามใน The Exit ค่ะชายชาวจีนอยู่ในสภาพอิดโรยร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลถูกพบในป่าใกล้ชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงค่ำวันที่10มิถุนายนผู้พบเห็นแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเมื่อตรวจสอบพบว่าคนจีนไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตัวตนมีเพียงโทรศัพท์มือถือติดตัวมาเท่านั้นชายชาวจีนถูกนำตัวมาสอบปากคำและลงบันทึกจับกุมที่จุดตรวจร่วมความมั่นคงน้ำเกิ๊กอำเภอสังขละบุรีเขาให้ข้อมูลผ่านล่ามว่าได้รับการชักชวนให้มาทำงานที่ประเทศเมียนมาผ่านเพื่อนจากแอปพลิเคชัน WeChat ก่อนรู้ตัวภายหลังว่าถูกหลอกให้ทำงานสแกมเมอร์ที่เมืองพญาตองซู
1: เขาได้ให้ข้อมูลว่าจากการที่เขามาเนี่ยคือเขามาจากประเทศจีนแล้วเขาก็มาจากเจียงซีค่ะแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไองานที่เขามาทำเนี่ยอยู่ที่พม่าก็คือเขาได้มีเพื่อนทาง WeChat ค่ะแล้วก็มาติดต่อกันคุยกันแล้วก็ได้ทำงานที่พม่าค่ะแต่เขาไม่รู้ว่างานที่เขาไปทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่ดีเขาก็เลยได้หนีมาจากท่องทางธรรมชาติค่ะ
0: ทีมข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับชาวจีนคนนี้ผ่านแอปพลิเคชันแปลภาษาทำให้รู้ว่าหลังถูกบังคับให้ทำงานสแกมเมอร์ได้5วันเขาและผู้เสียหายอีก20คนตัดสินใจเดินเท้าหนีมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติใช้เวลาอยู่ในป่า4วันจึงมีคนไทยมาพบเมื่อถามถึงคนที่หนีออกมาพร้อมกันชายชาวจีนบอกว่ามีบางส่วนถูกจับและส่งกลับไปที่แหล่งสแกมเมอร์ในกลุ่มนี้มีบางคนเสียชีวิตไปแล้วขณะที่บางส่วนที่หนีรอดมาได้ยังซ่อนตัวอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ประเมินว่าจุดที่พบชายชาวจีนอยู่ห่างจากด่านเจดีย์3องค์ประมาณ 7-8 กิโลเมตรและอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ฝั่งเมืองพญาตองซูประเทศเมียนมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าเมืองนี้ถูกใช้เป็นปลายทางของกลุ่มสแกมเมอร์ทุนจีนอีกครั้งหลังมีการปราบสแกมเมอร์จากพื้นที่ประเทศกัมพูชาหรือชายแดนแม่สอดจังหวัดตากและยังมีการหลอกชาวจีนเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องภายในเมืองพญาตองซูมีพิกัดที่ถูกระบุว่าเป็นฐานธุรกิจผิดกฎหมายหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือวอเตอร์ฟอร์พาร์คหรือน้ำตกช่องส่งซึ่งดำเนินการโดยชาวจีนอยู่ห่างจากด่านเจดีย์3องค์ลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรไทย PBS เคยเดินทางไปที่นั่นเมื่อปี2568พบว่าภายในเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงและห้องพักจำนวนมาก
2: ที่นี่เขาขายของ
0: ในตอนนั้นพันเอกเอวันผู้บัญชาการทางยุทธวิธีที่2กองกำลัง DKBA ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าจะใช้น้ำตกช่องส่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยืนยันว่าไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่เมืองพญาตองซูสวนทางกับข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ไปตู้ของจีนเมื่อวันที่23เมษายน2569ประกาศตามหา นักศึกษาหญิงชาวจีนวัย19ปีจากมณฑลกวางตุ้งหลังเธอถูกชักชวนให้เดินทางมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในไทยเมื่อวันที่10เมษายน2569ก่อนหายตัวไปต่อมาเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับข้อมูลว่าเธอถูกหลอกไปยังเมืองพญาตองซูในพิกัดวอเตอร์ฟอร์พาร์คโดนกักขังและบังคับให้ค้าประเวณีปัจจุบันตำรวจให้ข้อมูลว่าเธอได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศต้นทางแล้วแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังระบุว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่ยังตกค้างอยู่ในพิกัดวอเตอร์ฟอร์พาร์คอีกประมาณ 1,800 คนอันดับหนึ่งเป็นชาวจีนจำนวนกว่า 1,500 คนข้อมูลจากตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี2569จนถึงปัจจุบันสภ.เมืองกาญจนบุรีจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนคนจีนมุ่งหน้าสู่เมืองพญาตองซู

0: ูได้ทั้งหมด8ครั้งพบผู้ต้องหาชาวจีนกว่า27คนในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ไทยก็พบคนจีนลักลอบเข้าไทยจากพะยาตองซูอย่างน้อย12คนในช่วงระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
1: การปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นนะครับเราเห็นความพยายามของขบวนการสแกมเมอร์ในการย้ายฐานจากกัมพูชาไปที่มาเลเซียครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไทยนะครับสามารถควบคุมตัวในหน้าชาวไทยครับที่กำลังพาชาวจีนพยายามจะออกนอกประเทศทางจังหวัดนราธิวาสติดตามกับรายงานของคุณ
2: กำลังนำพาชาวจีน2คนออกจากริมตลิ่งแม่น้ำโกลกตำบลป่าเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสไปส่งยังประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง2คนและนายรุสดีมูฮัมหมัดชาเลฟชาวตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสที่เป็นกุญแจสำคัญทำหน้าที่นำพาชาวจีนจากจังหวัดสระแก้วมาจนถึงด่านชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งบางคนในกลุ่มนี้ที่เชื่อว่ามี16คนได้เดินทางเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนี่เป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่แกะรอยกลุ่มนำพาสแกมเมอร์กลุ่มนี้ตลอด4วันที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าทั้งหมดเดินทางจากจังหวัดสระแก้วหลังการกวาดล้างอย่างหนักทั้งที่ประเทศกัมพูชาและลาวจึงได้ใช้ไทยเป็นประเทศทางผ่านไปยังประเทศมาเลเซียโดยเข้าไทยทั้งจากจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี
3: 16คนน่ะมายังไงใช่ไหมครับปรากฏว่าเราไล่ไปปรากฏเป็นรถทัวร์เป็นรถทัวร์โดยสารไม่ประจำทางเป็นรถขนาดใหญ่แล้วกันนะครับมาจากพื้นที่กรุงเทพ
4: เหมือนรถบัสรถอะไรที่เราเห็นทั่วๆไป
3: ใช่ใช่เป็นรถที่จ้างในรถป๊อปอะไรอย่างนั้นนะ
4: ก็จะไม่สงสัยก็นั่งมาเหมือนนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ใช่ไหม
3: ถูกต้องครับใช่ครับเราพบว่ามีคนเกี่ยวข้องเพิ่มประมาณ2คนก็คือน่าจะเป็นคนขับรถทัวร์กับนายหน้าผู้ประสานงานในพื้นที่3จังหวัดเราก็จะมาดูพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องใช้เวลานิดนึงครับ
2: นี่เป็นจุดพักคอยแรกหลังเข้าใจสำเร็จโดยมุ่งหน้าเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตประเวศกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชาวจีน1คนและชาวเวียดนาม1คนซึ่งผู้ที่เปิดห้องพักและจ่ายเงินค่าที่พักเป็นชาวจังหวัดยะลาซึ่งโอนเงินผ่านออนไลน์ไม่นานนักทั้งหมดก็โดยสารรถในลักษณะรถบัสท่องเที่ยวมายังจุดพักคอยจุดที่2คือรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาการบุกจับในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชาวจีน6คนชาวเมียนมา1คนพร้อมของกลางทั้งโทรศัพท์มือถือ12เครื่องรถยนต์กระบะ1คันแฟลชไดร์8อันและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามผู้ดูแลรีสอร์ทดังกล่าวชี้แจงว่านายรุสตีเป็นลูกค้าประจำที่ได้โทรศัพท์มาเปิดห้องพักและจ่ายเงินให้เสมอทั้งจ่ายในรูปเงินสดหรือผ่านระบบออนไลน์จึงไม่ได้ขอถ่ายสำเนาบัตรของผู้เข้าพักทั้งหมดแต่ทราบว่าเป็นชาวจีนโดยในครั้งนี้ได้โทรมาจองห้องพัก8ห้องแต่ในวันเข้าพักจริงเลยเวลาเที่ยงคืนก็ไม่สามารถติดต่อได้ทางรีสอร์ทจึงปล่อยห้องพักให้แขกคนอื่นจนล่วงเลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วรถบัสของชาวจีนจึงเข้ามาทางรีสอร์ทจึงให้เข้าพักร่วมกันในห้องพักที่เหลือ4ห้องแต่หลังการเช็คเอาท์ก็พบธนบัตรเงินกัมพูชาถูกขยี้ทิ้งตก1ใบในห้องพักพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติแล้วรถที่นำชาวจีนมาส่งจะเป็นรถบัสนำเที่ยวส่วนรถที่มารับเป็นรถส่วนตัวซึ่งมีคนขับคนเดิมแต่ช่วงเวลารับส่งมักใช้กลางคืนและเช้ามืดเท่านั้น
5: 6โมงช่วง6โมงไม่มีอ่ะดิ
2: ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเมืองนราธิวาสเป็นการยืนยันว่ากลุ่มขบวนการนำพานี้ถูกประสานงานผ่านนายหน้าชาวไทยซึ่งมีไม่ต่ำกว่า3คนจุดนี้เป็นจุดพักคอยจุดสุดท้ายก่อนที่ทั้งหมดจะถูกทยอยนำไปยังริมแม่น้ำโกลกเพื่อส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
3: การกวาดล้างของประเทศมาเลเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนั่นผมบอกแล้วว่าบ้านเขามีถูกไหมครับดังข่าวมันก็มีทั้งกาลันตังมีปีนังมีกัวลาลัมเปอร์มันไปได้หมดเลยครับ ถูกไหมไปได้ได้ทุกเมืองอันนี้เราก็เลยรู้แล้วว่ารูทเนี้ยมีความสำคัญและไอ้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนๆเนี่ยก็เป็นชุดเดิมๆที่เราดำเนินการคือซึ่งมันไม่มันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของกัมพูชาและทางภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีอีกตัวนึงนะครับซึ่งแต่ว่าน่าจะยังไม่เกี่ยวแต่ไปอยู่ในเครือข่ายเขาก็มีความเคลื่อนไหวไม่เลิกไม่เลิกครับ
2: รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ระบุว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายรุสดีเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในคดีคล้ายกันเมื่อปี2567แต่ยังกลับมาทำความผิดซ้ำอีกโดยอ้างว่าได้รับการจ้างวานจากนายมะอิงซึ่งอยู่ในมาเลเซียให้ย้ายฐานสแกมเมอร์จากกัมพูชาเพื่อไปตั้งฐานใหม่ในประเทศมาเลเซียและจากเส้นทางการเงินยังโยงไปถึงนายนิคมบุคคลเฝ้าระวังในเครือข่ายลักลอบขนชาวจีนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและเครือข่ายลักลอบเคลื่อนย้ายชาวจีนของนายต๊กกีฮงในประเทศมาเลเซียด้วยดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว2จำเลยในคดีวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี58นะคะหลังจากอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยาวนานกว่า11ปีแม้ว่าการต่อสู้คดีของจำเลยจะยืนกรานปฏิเสธตลอดการพิจารณาในชั้นศาลแต่ว่าพยานและหลักฐานของฝ่ายโจทก์สอดคล้องต้องกันแล้วก็แน่นหนาค่ะโดยที่ฝ่ายจำเลยนั้นไม่อาจหักล้างได้จนทำให้ปราศจากข้อสงสัยและนำมาสู่คำพิพากษาในวันนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
7: การกลับไหว้สักการะองค์เท้ามหาพรหมเหตุการณ์รุนแรงที่ผ่านมานานกว่า11ปีและวันนี้ที่นี่ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้สักการะหนาแน่นทุกวันแต่มาตรการกำหนดปิดเปิดยังคงไว้นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่17สิงหาคม2558
8: และมีรปภ.ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีตำรวจเข้ามาช่วยดูแลให้นะคะตลอด
9: จากเหตุการณ์ในอดีตเรากังวลไหมครับว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกในพื้นที
8: ่เราระมัดระวังแต่เราไม่กังวลมากนะคะ
7: ย้อนกลับไปในช่วงเย็นวันที่เกิดเหตุแยกราชประสงค์ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นเป็นปกติศาลเท้ามหาพรหมเต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อส่วนบุคคลได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตมากถึง20คนบาดเจ็บอีก126คนในจำนวนนี้สาหัสถึง53คนทรัพย์สินในที่เกิดเหตุและโดยรอบรวมถึงยานพาหนะบนท้องถนนต่างได้รับความเสียหายรุนแรงชายเสื้อเหลืองที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดใกล้ศาลเท้ามหาพรหมถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและภาพนี้คือหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การขยายผลหาตัวผู้ก่อเหตุโจทก์ได้แสดงหลักฐานยืนยันว่าชายเสื้อสีเหลืองคือนายอาเดมลงตุ๊กๆหน้าโรงแรมและเดินทางมาที่ศาลเท้ามหาพรหมวางกระเป๋าเป้ไว้ที่ม้านั่งในเวลา 18:53 นาทีก่อนเดินจากไปและ3นาทีให้หลังก็เกิดระเบิดขึ้นจำเลยถูกกล่าวหาว่าวางระเบิดที่ท่าเรือเจ้าพระยาปิ่นเกล้าด้วยแต่ต่อสู้หักล้างว่าภาพไม่ได้ปรากฏขณะนำวัตถุระเบิดไปวางและอ้างว่าถูกบังคับทรมานให้รับสารภาพศาลรับฟังเหตุการณ์ที่ศาลเท้ามหาพรหมสอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์เวลาที่เกิดระเบิดจริงแต่ในส่วนของท่าเรือภาพไม่ชัดเจนจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยการสอบพยานยืนยันตัวบุคคลและการเดินทางโจทมีพยาน12ปากเบิกความสอดคล้องกันคนขับรถแท็กซี่รับจำเลยไปส่งที่หัวลำโพงและคนขับตุ๊กๆรับจำเลยจากหัวลำโพงไปที่เกิดเหตุมีภาพยืนยันหลังเกิดเหตุนายอาเดมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำสวนลุมพินีและมีคนขับตุ๊กๆอีกคนยืนยันว่าไปส่งนายไมรารียูซุฟฟูที่ห้างสรรพสินค้าใกล้จุดเกิดเหตุแม้จำเลยจะอ้างฐานที่อยู่และอ้างว่าถูกบังคับทรมานให้รับสารภาพในชั้นสอบสวนแต่ศาลเห็นว่าพยานโจทก์ไม่มีข้อพิรุธและไม่มีเหตุให้ต้องปรุงแต่งเรื่องปรักปรำส่วนการทรมานกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนจึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ยังมีประเด็นโทรศัพท์มือถือซึ่งโจทก์มีข้อมูลว่าจำเลยติดต่อกันทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุมีพยานบุคคลยืนยันการซื้อขายโทรศัพท์ของจำเลยที่1ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมปี2558ขณะที่จำเลยไม่มีหลักฐานหักล้างเพียงแต่ปฏิเสธโดยรวมว่าไม่ได้กระทำความผิด ศาลพิจารณาว่าการเบิกความของคนขายโทรศัพท์มีน้ำหนักมั่นคงแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของจำเลยทั้งสองยังมีหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นห้องพักซึ่งพบวัตถุระเบิดเป็นสารเคมีเชื้อปะทุและผงอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ซึ่งศาลชี้ว่าลายนิ้วมือแฝงเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องอันเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้บรรเทาโทษจึงลงโทษให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียวขณะที่ทนายความของจำเลยระบุว่าจะสู้คดีต่อโดยจะยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันเพราะยังมีข้อสงสัยหลายประเด็นที่ไม่ได้ถูกหยิบยกมาพิจารณา
6: ข้อมูลใช้โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยในข้อความระบุลงทะเบียนเมื่อวันที่1สิงหาซึ่งจำเลยเขาต่อสู้เขายังไม่ได้เข้ามาอันนี้เราก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันก็ระบบการตรวจสอบแบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้ว
7: นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐและเอกชนรวมเป็นเงินกว่า1,300,000 บาทคำคุณยมนาคไทย PBS รายงาน
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับอิหร่านครับประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซพร้อมทั้งเตือนนะครับว่าเรือลำใดก็ตามครับที่เข้าใกล้ช่องแคบแห่งนี้จะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูหลังจากที่สหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับอินเดียยืนยันครับว่าลูกเรือ3คนที่สูญหายก่อนหน้านี้ระหว่างที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานเสียชีวิตแล้วครับครอบครัวของลูกเรือชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศร้องไห้นะครับหลังทราบข่าวยืนยันญาติของตนเองเสียชีวิตระหว่างอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันครับที่ถูกกองทัพสหรัฐโจมตีในอ่าวโอมานเมื่อวานนี้ครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวครับซึ่งติดธงปาเลาพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของกองทัพสหรัฐนะครับและละเลยคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนครับด้านรัฐมนตรีการเดินเรืออินเดียยืนยันนะครับสามารถช่วยลูกเรือชาวอินเดีย21คนจาก24คนเอาไว้อย่างปลอดภัยแต่ลูกเรืออีก3คนที่สูญหายในตอนแรกเสียชีวิตทั้งหมดครับโดยอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำร่างของทั้ง3คนกลับประเทศครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียนะครับยังเรียกตัวนักการทูตระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงนิวเดลีเพื่อยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อกรณีดังกล่าวครับวันนี้ครับทางการอิหร่านบอกว่ามีเรือบรรทุกสินค้าขนาด150ตันของอิหร่าน1ลำถูกขีปนาวุธของสหรัฐโจมตีในอ่าวโอมานเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับแต่ลูกเรือทั้ง5คนของเรือลำนี้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำตัวไปยังโอมานแล้วนะครับสถานการณ์รอบๆช่องแคบฮอร์มุซทวีความตึงเครียดขึ้นมากครับเมื่อกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและไม่ให้เรือทุกประเภทผ่านพร้อมทั้งเตือนนะครับว่าเรือลำใดก็ตามที่เข้าใกล้ช่องแคบแห่งนี้จะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูและจะตกเป็นเป้าการโจมตีครับโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC อ้างว่าได้โจมตีเรือที่พยายามฝ่าฝืนไปแล้ว2ลำนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านอีกครั้งเป็นวันที่2นะครับโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันตนเองและตอบโต้การรุกรานของอิหร่านที่ไม่สมเหตุสมผลและยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: อย่างที่คุณเจษดาบอกค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่สหรัฐปะทะกับอิหร่านครั้งใหญ่นับตั้งแต่ทั้ง2ฝ่ายนั้นตกลงหยุดยิงกันเมื่อเดือนเมษายนนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศริมอ่าวเปอร์เซียต้องตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและทำให้หลายคนออกมาตั้งคำถามกับว่าเวลานี้จริงๆแล้วอิหร่านยังคงมีศักยภาพในการรบเหลืออยู่เท่าไหร่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

ตอนนี้คงจะไม่มีใครอยากเห็นสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทำสงครามเต็มรูปแบบอีกครั้งนะคะซึ่งทั้ง2ประเทศคู่ขัดแย้งก็ไม่น่าที่จะอยากให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายด้วยค่ะดังนั้นในช่วง2วันมานี้นะคะแม้จะมีการปะทะกันครั้งใหญ่แต่ก็เป็นไปในวงจำกัดคือตีกันแล้วก็หยุดนะคะแต่สถานการณ์นี้แน่นอนว่าย่อมโหมกระพือความตึงเครียดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตะวันออกกลางด้วยค่ะสหรัฐเผยภาพยิงขีปนาวุธจากเรือรบอเมริกันนะคะโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการป้องกันตนเองพุ่งเป้าไปที่อิหร่านค่ะก่อนที่กองทัพสหรัฐจะประกาศยุติปฏิบัติการในอีก4ชั่วโมงต่อมาโดยระบุว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วค่ะหลังโจมตีขีดความสามารถในการสอดแนมทางทหารระบบสื่อสารและฐานวางระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุนะคะว่าได้โจมตีตอบโต้สหรัฐโดยพุ่งเป้าไปที่18เป้าหมายทางทหารที่ฐานทัพในคูเวตและบาเรนค่ะรวมไปถึงยิงขีปนาวุธทิ้งตัว12ลูกไปยังฐานทัพอากาศและศูนย์ควบคุมของสหรัฐในจอร์แดนด้วยคุณผู้ชมวันนี้ถือเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่สหรัฐกับอิหร่านโจมตีตอบโต้กันไปมาครั้งใหญ่นับตั้งแต่เริ่มมีการหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะขีดความสามารถด้านขีปนาวุธเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักนะคะที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลต้องการที่จะทำลายในทุกๆครั้งที่มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านแต่อิหร่านเหลืออาวุธนี้อยู่ในคลังแสงเท่าไหร่กันแน่สถาบันวิจัยในอิสราเอลค่ะเขาประเมินว่าในช่วงก่อนเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอิหร่านน่าจะมีขีปนาวุธหลายประเภทนะคะตัวเลขรวมอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกด้วยกันค่ะแต่การโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐในสงคราม12วันที่พุ่งเป้าไปที่โครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อปีที่แล้วทำลายคลังแสงอิหร่านหายไปครึ่งนึงนะคะแต่จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งคุณผู้ชมก็คือในเวลาเพียงแค่8เดือนที่เป็นรอยต่อระหว่างสงคราม12วันกับปฏิบัติการ Epic Fury ในปีนี้นะคะอิหร่านสามารถผลิตขีปนาวุธมาเติมในคลังแสงได้มากถึง 1,000 ลูกเป็นตอนก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขเลยดีดขึ้นมาเป็น 2,500 ลูกในช่วงก่อนที่สหรัฐจะถล่มอิหร่านในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าพีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะระบุว่ากองทัพอิหร่านถูกทำลายและอิหร่านต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการฟื้นศักยภาพในการรบแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็มีการพูดถึงกันมากทีเดียวว่าอิหร่านอาจใช้เวลาช่วงที่มีการหยุดยิงชั่วคราวเร่งผลิตขีปนาวุธเติมคลังแสงและกู้อาวุธที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากความเสียหายจากการถล่มของสหรัฐและอิสราเอลนะคะโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ค่ะรายงานอ้างผลการประเมินของรัฐบาลสหรัฐว่าอิหร่านสามารถเข้าถึงฐานขีปนาวุธได้30จุดจากทั้งหมด33จุดตามแนวชายฝั่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วนะคะรวมไปถึงยังเข้าถึงฐานยิงเคลื่อนที่ได้ 70% และมีขีปนาวุธให้ใช้งานประมาณ 70% ของทั้งหมดที่มีในคลังแสงก่อนสงครามด้วยแน่นอนในจำนวนนี้มีขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธร่อนรวมอยู่ด้วยค่ะแม้จะยังไม่มีใครฟันธงได้นะคะว่าขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านถูกทำลายไปเท่าไหร่แต่มีการประเมินค่ะว่าสหรัฐและก็อิสราเอลได้โจมตีโครงการเหล่านี้ไปแล้วตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 4,700 เป้าหมายด้วยกันนะคะทำลายขีปนาวุธในโรงงานผลิต 1,500 ลูกส่วนที่อยู่ในคลังแสงคาดว่าน่าจะถูกทำลายไปประมาณ700ลูกด้วยกันค่ะขณะที่ฐานยิงขีปนาวุธซึ่งเป็นเป้าหมายที่อิสราเอลต้องการทำลายทิ้งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วถูกจัดการไปแล้วเนี่ยประมาณ 70% นะคะแล้วก็ลดขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธของอิหร่านได้มากถึง 90% เลยทีเดียวโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองว่าขีดความสามารถที่ลดลงไปนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้อิหร่านใช้ระเบิดลูกปลายเพื่อเพิ่มความรุนแรงของการตอบโต้ค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับNBC News ค่ะว่าอิหร่านยังมีขีปนาวุธเหลืออยู่ประมาณ 21-22% ขณะที่โรงงานผลิตขีปนาวุธและโดรนรวมทั้งฐานยิงถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากแต่เมื่อทรัมป์ไปออกสื่อเจ้าประจำอย่าง Fox News ค่ะทรัมป์ยอมรับนะคะว่าสหรัฐแทบไม่ได้แตะต้องกองทัพอิหร่านเลยเพราะถือว่าไม่ได้เป็นพวกสุดโต่งซึ่งแม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้อธิบายชัดเจนนะคะแต่อาจจะเข้าใจได้ว่าเป้าหมาย

0: หลักของสหรัฐนั่นก็คือ IRGC ค่ะโดยทรัมป์มองว่าสหรัฐจำเป็นต้องปล่อยกองทัพอิหร่านเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้อิหร่านล่มสลายและเข้าสู่ความโกลาหลเหมือนกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับอิรักค่ะที่เกิดสุญญากาศทางอำนาจหลังจากสหรัฐโค่นล้มซัดดัมฮุสเซนซึ่งทรัมป์มองว่านั่นคือความผิดพลาดค่ะมีข่าวว่าทำเนียบขาวเรียกผู้บริหารบริษัทผลิตอาวุธยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเข้ามาหารือเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้มีการเร่งผลิตอาวุธเข้ามาเติมในคลังแสงของสหรัฐซึ่งการที่สหรัฐจะรบกับอิหร่านต่อไปหรือไม่นั้นประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นหลักอีกเรื่องนึงที่ต้องคำนึงถึงอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะมาดูเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในโรงเรียนในเด็กและเยาวชนกันนะคะคุณผู้ชมคงเคยได้ยินโครงการโรงเรียนสีขาววันนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแจ้งยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวค่ะโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีงบประมาณ2570นะคะเหตุผลก็คือเพื่อคืนเวลาให้กับครูจะได้ไปมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนก็ถือว่าปิดฉาก23ปีโรงเรียนสีขาวค่ะ
2: แต่อีกด้านหนึ่งครับถ้าดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในโรงเรียนและการเข้าถึงเด็กและเยาวชนตอนนี้สถานการณ์วิกฤตครับมีโรงเรียนหลายแห่งนะครับเขาใช้โครงการรั้วโรงเรียนสีขาวในการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเด็กได้จริงนะครับจนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบติดตามเรื่องนี้กับคุณชาติชายถุงเงินครับ
3: ตอนช่วงเข้าม.สี่ใหม่ๆครับช่วงนั้นมันคือขนองน่าเป็นพวกบุหรี่ธรรมดาเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าแ
4: ต่ความอยากรู้อยากลองหลังถูกชักชวนจากรุ่นพี่นอกสถานศึกษาคือเสียงสะท้อนจากนักเรียนผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดและต้องเข้ารับการบำบัดหลังถูกตรวจพบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในโรงเรียนขณะที่อีกคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเช่นกันแม้จะพยายามหลบเลี่ยงแต่อาจารย์ตรวจพบหลักฐานมัดตัวจากภาพถ่ายที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
5: ก็โดนทำโทษแล้วก็โดนทันบนครับพ่อแม่ก็ว่าครับแล้วก็อยากให้เลิกแต่ว่าก็ช่วงชีวิตวัยรุ่นก็ยังคึกอยู่ครับก็เลยยังไม่หยุดครับตอนนั้นตอนนี้ก็หยุดครับ
4: หลังพบพฤติกรรมเสี่ยงครูผู้สอนเรียกตัวเข้าพบที่ฝ่ายปกครองเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามจากนั้นประสานผู้ปกครองรับทราบและส่งตัวบำบัดทันทีระหว่างการบำบัดนักเรียนยังคงสถานะเป็นนักเรียนทางโรงเรียนปรับรูปแบบให้เรียนแบบออนไลน์หรือเรียนจากที่บ้านควบคู่ไปด้วยโดยไม่ตัดเด็กออกจากระบบการศึกษาขณะที่ผู้ปกครองต้องรายงานความคืบหน้าการบำบัดรักษาพร้อมส่งใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายเพื่อเข้าสู่การพิจารณาให้กลับเข้ามาเรียนได้ตามปกติ
6: ถ้ามีผลว่ามีสารนะครับก็จะมีเข้าสู่การบำบัดนะครับโดยโรงเรียนก็จะมีให้นักเรียนได้เรียนตามอัธยาศัยนะครับโดยให้เวลาเรียนนักเรียนแล้วก็ประสานคุณครูประจำวิชานะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนหลังจากนักเรียนไปตรวจมาแล้วผลปกตินะครับหลังจากบำบัดแล้วมีผลปกติก็จะให้เข้ามาเรียนตามระบบตามปกติครับ
4: โรงเรียนปรับใช้มาตรการเชิงรุกโดยใช้ระบบสแกนใบหน้าในการเข้าและออกโรงเรียนซึ่งระบบจะส่งบันทึกเข้าออกให้ผู้ปกครองรับทราบแบบเรียลไทม์นักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นระบบที่ช่วยผู้ปกครองสามารถติดตามพฤติกรรมนักเรียนได้ดี
7: ตอนเช้าเข้าก็จะมีสแกนหน้าครับผมแล้วก็ในคาบครูก็จะมีเช็คชื่อครับทุกคาบเลยครับตอนออกก็จะต้องสแกนหน้าออกครับผม
8: หมายความว่าครูจะรู้ข้อมูลเราตลอด
7: ใช่ครับว่าเราเข้าออกโรงเรียนไหมอะไรแบบนั้นครับผู้ปกครองก็สามารถเช็คได้
8: ถือว่ามันเป็นประโยชน์ของเราไหมคร
7: ับ เป็นประโยชน์มากครับ
4: ปัจจุบันโรงเรียนสารวิทยามีนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงไม่เกิน10คนจากจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 3,000 คนทำให้ที่นี่เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ภายใต้โครงการ To Be Number 1ผ่านการขับเคลื่อนของคณะครูและปปส.ขณะที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี2564ถึง2568ของปปส.ชี้ให้เห็นว่าเด็กอายุ13ถึง15ปีเป็นผู้เสพหน้าใหม่และที่เป็นปัญหามากที่สุดคือยาบ้าขณะที่สารอันตรายอย่างบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นการสำรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดีปี2567ถึง2568 พบคนไทยอายุ10ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า1,700,000 คน

0: ที่น่าเป็นห่วงคือในจำนวนนี้มีเด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาอายุ10ถึง19ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 400,000 คนโรงเรียนสีขาวอาจเป็นเพียงคำจำกัดความที่ถูกสร้างขึ้นแต่แท้จริงแล้วปัญหายาเสพติดยังคงเป็นความท้าทายต่อระบบการศึกษาต่อการคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนซึ่งครอบครัวโรงเรียนคือสถาบันสำคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปได้อย่างปลอดภัยชาติชัยถุงเงินไทย PBS รายงาน
1: สภาพอากาศแปรปรวนค่ะทั้งร้อนทั้งฝนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลำไยนะคะปีนี้ติดผลน้อยแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหายหนักด้วยทำให้ชาวสวนมีต้นทุนในการดูแลพุ่งสูงขึ้นค่ะชาวสวนลำไยในตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เร่งฉีดพ่นสารกำจัดแมลงต้นลำไยที่กำลังออกผลผลิตป้องกันความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชและเชื้อราเกษตรกรบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลค่ะพอถึงฤดูหนาวอากาศก็เย็นจัดหนาวนานพอมาฤดูฝนปรากฏฝนทิ้งช่วงพอตกก็ตกหนักลักษณะแบบนี้ทำให้ลำไยติดผลน้อยเพียงร้อยละ30และทำให้มีความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มการดูแลต้นลำไยมากกว่าปกติจึงมีต้นทุนเพิ่มจากเดิมไร่ละ 5,000 ถึง 6,000 บาทเพิ่มเป็นไร่ละเกือบ 10,000 บาทค่ะ
2: ฝนมาก็มาหนักเลยฮะ
3: ร่วมการฉีดพ่นสารเคมีอะไรช่วยได้ป่ะ
2: ช่วยได้ครับก็ช่วยได้เป็นบางส่วนครับต้องคุมยาประเภทเชื้อรากันเชื้อรากันอะไรด้วยฮะกันแมลงกันเชื้อรารบกวนครับ
3: แสดงว่าปีนี้เรื่องของต้นทุนค่ายาน่าจะสูงขึ้น
2: สูงครับปุ๋ยก็ราคาแพงมากเลยฮะต้นทุนสูงกว่าปีที่แล้วอีกครับ
4: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมันแน่นอนครับเดี๋ยวนี้นะครับ
3: ครับปกติแล้วมันควรจะเป็นยังไงครับ
4: ปกติเนี่ยเป็นจะมีตามฤดูกาลเป็นไงจะมีหนาวกันแล้วก็เริ่มมีร้อนแล้วก็มีฝนนะครับ
3: ครับเข้าพฤษภามิถุนามานี่ดูแล้วปริมาณฝนน้อยไหม
4: ฝนก็พอจะได้ครับเข้ามา
3: แต่อากาศร้อน
4: อากาศร้อนนะ
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินมโนชัยผู้เชี่ยวชาญการผลิตลำไยและไม้ผลเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับบอกว่าปรากฏการซูเปอร์เอลนิโยหรือสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วกระทบทุกระยะการเจริญเติบโตของไม้ผลแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรครับทำให้ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อประคับประคองผลผลิตในขณะที่ผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับ
6: ถ้ามันเพิ่มขึ้น 1% เนี่ยดินจะอุ้มน้ำได้ 25,000 ลิตรถึง 30,000 ลิตรต่อ1ไร่เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เฉพาะการรองรับเรื่องของเอลนิโยอย่างเดียวนะเรื่องของการปรับปรุงการพัฒนาไม้ผลก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปดินก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะต้องวางแผนไว้นะครับ
1: อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังเสนอให้ภาครัฐเร่งสื่อสารแจ้งเตือนเรื่องสภาพอากาศให้เกษตรกรได้ทราบล่วงหน้าค่ะเช่นช่วงไหนจะแล้งช่วงไหนฝนจะตกชุกเพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนรับมือได้ทันเพราะถ้าฝนตกมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดโรคระบาดในพืชได้และควรเร่งให้ความรู้การทำโซนนิ่งซึ่งไม่ใช่การบังคับทำโซนนิ่งแต่เป็นการให้ความรู้ว่าพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละคนเหมาะกับการทำกิจกรรมเกษตรในช่วงไหนรวมทั้งเร่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชทนแล้งเพื่อรองรับกับสภาพภูมิอากาศโลกที่แปรปรวนรุนแรงมากขึ้นค่ะ
5: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทาน

0: ฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
1: ด้วยเจ้าด้วยกรรม
0: นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบาลจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวันนี้เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรธัมริจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคณะอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงคณะผู้บริหารและบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวน480ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยร่วมสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริที่มูลนิธิโครงการหลวงยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานมาโดยตลอดจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ชั้น2 ดยมีหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยว

ข้องเข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227คนสร้างรายได้รวมกว่า 2,440,000 บาทพร้อมกับเคลื่อนการปลูกป่าวรรณเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงขณะนี้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริที่มีผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่ององคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างบูรณาการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรตลอดจนการขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในช่วงบ่ายพลเอกกัปปนาถ รุจติดองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสวพ.ส.รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง39ศูนย์44ชุมชนซึ่งมีประชุมผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว36ชุมชนและอยู่ระหว่างการเตรียมประเมินอีก4ชุมชนในปี2569นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้พิการการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกว่า145คนและเตรียมจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อเพื่อสร้างอาชีพและเสริมความเข้มแข็งในชุมชนของบนพื้นที่สูงให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดฉีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งวัดเสาธงขินและวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและพาดไรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดรุ่มเจริญศรัทธาและวัดวิทยายาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยารามและวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งวัดตาลเรียงและวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดบึงวัดด่านใน

0: ดดอนขวางวัดคิริวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดโนนสมบูรณ์วัดวังโป่งและวัดพระนารายมหาราชเวลา 19:00 น.วัดพรหมธรรมนิมิตคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18บริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำควบคู่กับการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้วันที่16มิถุนายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอรศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอรศินีครับ
2: ประเทศไทยมีนโยบาย Thailand Zero Dropout ค่ะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์ภายในปี70นะคะซึ่งเรื่องนี้ชาวจังหวัดนครพนมจัดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดค่ะจนเกิดเป็นความร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุมชนและเครือข่ายประชาชนมาช่วยด้วยนะคะติดตามในช่วยขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึงปัจจุบันค่ะที่ชาวนครพนมร่วมกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษานะคะโดยปี2566ค่ะมีการลงนาม MOU ความร่วมมือกับ28หน่วยงานและล่าสุดพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เดินหน้าต่อนะคะเกิดเป็นนครพนมโมเดลเมืองแห่งความสุขและการเรียนรู้ครั้งนี้มี34องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำงานค่ะคำถามคือแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำอะไรได้บ้างคุณพลรวัตรดวงเข็มนักข่าวพลเมืองชาวอีสานจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบค่ะหาคำตอบจากห้องเรียนย้อมผ้าของอบต.พิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะที่นั่นชุมชนร่วมออกแบบการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษา 30-40 คนค่ะ
1: แม่สีนี้ได้บอก
2: บอกไว้ก่อนแต่สีธรรมชาติมันจะเป็นสีเข้มมันจะเป็นสีของเตี้ยของมันเอง
1: นี่คือบรรยากาศการเรียนรู้ห้องเรียนยืดหยุ่นที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่บ้านพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับน้องๆเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียนได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียนของห้องเรียนย้อมสีห้องเรียนทอผ้ากับแม่ๆป้าๆในชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมอย่างเช่นอบต.พิมานแห่งนี้เพราะมองว่าเยาวชนยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและคนในชุมชนสามารถที่จะร่วมออกแบบการศึกษาให้ทั้งความรู้วิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตได้ด้วยครับ
3: เราก็พยายามที่จะหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขาได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือให้เขาจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อที่เขาจะได้วุฒิการศึกษาเนี่ยในต่อไปภายภาคหน้าเขาจะได้ใช้วุฒิตรงนี้ไปในสมัครงานรวมไปถึงภูมิปัญญาของชุมชนที่อยู่ในท้องที่ที่เราจะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรมันก็ต่อยอดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนมีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับยางนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันยางนานะครับเรื่องการบริหารจัดการขยะเด็กที่ทำงานเชื่อมต่อกับผู้สูงวัยหลักสูตรเหล่านี้มันเทียบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ
1: ในยุคที่เด็กมีอัตราการเกิดต่ำลงโจทย์เรื่องเด็กหลุดนอกระบบการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป

0: อาจส่งผลกระทบต่อมิติทางสังคมหลายระดับการร่วมสร้างคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจำเป็นต้องเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบหรือนอกระบบที่สอดคล้องกับความต้องการจะเป็นส่วนสำคัญให้กับครอบครัวชุมชนและทุกพื้นที่มีสุขภาวะที่ดี
1: นครพนมเนี่ยอาจจะใช้ตัวกลไกทั้งจังหวัดผ่านนายกอบจเองผ่านสถาบันวิชาการที่มีมนครพนมผ่านหน่วยสสจผ่านหน่วยต่างๆที่ขับเคลื่อนโดยเฉพาะมูลที่ของ CYF ซึ่งทำตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบแล้วก็มีรูปแบบมีโมเดลความสำเร็จระดับจังหวัดแล้วสสสเองอะค่ะทำจากข้างล่างขึ้นมาในส่วนของการทำความเข้มแข็งพอมันมาเจอกันนะคะก็คิดว่าข้อมูลตั้งต้นที่เป็นปัญหาความเข้มแข็งที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานกันนะคะมันก็เกิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันมาเรียนรู้ร่วมกันเศรษฐกิจก็ดีสุขภาวะก็ดีแต่ว่าส่วนนี้ค่ะมันต้องใช้เวลาใช้เวลาเหมือนที่สังคมโดยทั่วไปคุยกันว่าต้องบูรณาการบูรณาการแล้วก็ใช้ทุนทุกมิติมาคุยกัน
2: แม้น้องๆจะเรียนในห้องเรียนฐานการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งไม่ใช่ในระบบการศึกษาแบบที่เราคุ้นชินนะคะแต่ว่าเมื่อจบหลักสูตรก็สามารถได้รับวุฒิการศึกษาภายใต้การรับรองของศูนย์การเรียน CYF ค่ะเป็นไปตามพรบการศึกษาปี2542มาตรา12นะคะข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระบุว่าปีนี้2569จังหวัดนครพนมมีเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษารวมแล้ว 4,825 คนค่ะจากทั้งหมดทั่วประเทศตัวเลขปีนี้เด็กหลุดระบบการศึกษาอยู่ที่ 603,000 คนนะคะนั่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในระดับจังหวัดร่วมกันลงนาม MOU ค่ะเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้โจทย์นี้จนนำมาสู่นครพนมโมเดลเมืองแห่งความสุขและการเรียนรู้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2566ถึงปี2570ด้วยนะคะซึ่งระบุถึงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้เป็นไปตามมติครม. 28 พฤษภาคมปี2567ภายใต้4มาตรการของ Thailand Zero Dropout ค่ะ4มาตรการมีอะไรกันบ้างนะคะมาตรการแรกก็คือการค้นหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาผ่านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของหลายหน่วยงานค่ะพอค้นหาเจอแล้วโดยทีมค้นหาที่ทำงานแบบบูรณาการก็จะมีการติดตามช่วยเหลือส่งต่อแล้วก็ต้องดูแลนะคะนำมาสู่มาตรการที่3ค่ะจัดการศึกษาและเรียนรู้แบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีคุณภาพมาตรการสุดท้ายก็คือส่งเสริมให้ภาคเอกชนนะคะได้เข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้ซึ่งทำได้หลายรูปแบบอย่างเช่นโรงเรียนเคลื่อนที่หรือว่าโมบายสคูลนอกจากนี้ยังมีความคาดหวังถึงการกระจายความร่วมมือไปยังหลายๆจังหวัดในภาคอีสานหรือว่าในระดับภูมิภาคด้วยค่ะหลักปัจจัยค่ะที่ส่งผลให้เด็ก1คนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งความยากจนปัญหาสุขภาพความไม่พร้อมของแต่ละครอบครัวณที่นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอบต.เทศบาลฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กๆทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ผ่านการทำงานบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนคุณเจษดาคุณวรรณวิสาขาเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะซึ่งในปี2571จะมีการยกระดับจาก Thailand Zero Dropout สู่อาเซียน Zero Dropout ค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบอลโลกมีหลายมิติที่ต้องติดตามนะครับเรื่องลิขสิทธิ์จบไปแล้วนะครับจะดูยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่เรื่องบอลโลกเนี่ยยังมีมิติอื่นๆที่น่าจับตาติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของบอลโลกล่าสุดเกมเองกับบอบูฟันธงว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะสร้างความสุขให้กับคนไทยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปครับ
1: จริงๆดีลนี้ก็เป็นมหากาพย์
0: หลังจากแจ๊สปิดดีลลิขสิทธิ์บอลโลก2สมัยครับรวมถึงฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตซอลชิงแชมป์โลกรวมทั้งทัวร์นาเมนต์สำคัญต่างๆของฟีฟ่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยมูลค่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทล่าสุดบรรดาคอลัมนิสต์ฟุตบอลชื่อดังที่เป็นผู้บรรยายพรีเมียร์ลีกเตรียมทำหน้าที่บรรยายฟุตบอลโลกผลนี้ครับนำโดยเกมเองกับบอบูที่ต่างมองว่าแฟนกีฬาชา

0: วไทยจะได้สัมผัสกับความสุขอย่างเต็มที่ส่วนเกมเปิดสนามระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ในช่วงดึกคืนนี้เชื่อว่าเจ้าภาพเม็กซิโกได้เปรียบเรื่องอากาศรวมถึงความสามารถของนักเตะที่เหนือกว่าแอฟริกาใต้นอกจากนี้ครับบอบูยังมองว่าบราซิลมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีฟุตบอลโลกถ่ายทอดสดมาในประเทศไทยคราวนี้ลุ้นระทึกมากที่สุดแล้วก็มาได้เอาเนี่ยก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นเกมฟุตบอลอ่ะมายิงประตูชัยได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรือเรียกว่านาทีบาปเลยนะก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดช้าที่สุดแต่ได้2สมัยติดต่อกันเลยนะก็ถือว่าคุ้มค่าครับเล่นกันตอนเที่ยงตอนบ่ายแดดเปรี้ยงเลยพวกยุโรปพวกเพรสซิ่งเนี่ยนะครับใครที่เล่นเพรสซิ่งฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะเจอปัญหาแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าอาจจะทีมเต็งๆอย่างฝรั่งเศสอย่างสเปนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์ที่อเมริกาก็ได้อาจจะเป็นบราซิลก็เป็นได้ครับ
2: ผมว่ามันเป็นมหากรรมของคนทั้งโลกต่อให้มันจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันจะต้องได้ดูแต่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะต้องได้ชมแหละในมุมผมนะแต่แค่เปลี่ยนวิธีการจากที่เราเคยชมฟรีเป็นอาจจะต้องสนับสนุนผู้ที่เขาทุ่มทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเพื่อดูของถูกลิขสิทธิ์ผมว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคเพอร์เพลเวลที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินแต่เดี๋ยวก็ชินครับผมมั่นใจว่าเม็กซิโกเจ้าบ้านเนี่ยไม่หมูครับแล้วก็น่าจะเอาอยู่ด้วยการเล่นในสนามที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,000 กว่ามันทำให้โอเคแหละแอฟริกาใต้อาจจะมีความอึดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าในพาร์ทอื่นๆเนี่ยทีมอื่นๆเนี่ยเม็กซิโกได้เปรียบครับเรื่องของสนามเอ่ยความคุ้นชินกับสภาพอากาศเอ่ยผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้เม็กซิโกเก็บชัยชนะได้แล้วก็คิดว่าเม็กซิโกเผลอๆก็มองไกลไปถึงรอบต่อไปได้เลยนะในฐานะเจ้าบ้านครับ
0: สำหรับคู่เปิดสนามบอลโลกในคืนนี้เวลา 14:00 จะเป็นการเปิดสนามรีแมตช์ปี2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพซึ่งเกมนั้นสกอร์จบลงด้วยผลเสมอ 1-1และเป็นโมเมนต์ในตำนานกับท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์ของทีชาบาลาล่าอดีตแนวรุกทีมชาติแอฟริกาใต้จังหวะนี้แหละครับเขายิงเข้าไปแล้วมาแสดงท่าดีใจที่เป็นที่ฮือฮาณเวลานั้นโด่งดังจนถึงวันนี้ครับนอกจากนี้ครับโอชัวผู้สาประตูวัย40ปีของเม็กซิโกยังเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่หลงเหลือจากทีมชุดดังกล่าวทำให้โอชัวครับลงเล่นบอลโลก6สมัยติดต่อกันเทียบเท่าเมสซี่และโรนัลโดที่ลงเล่นเหมือนกันในปีนี้ครับเจ้าภาพเม็กซิโกมั่นใจในความปลอดภัยครับแม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงต่อเนื่องก็ตามพิธีเปิดฟุตบอลโลกจะมีขึ้นที่สนามอัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้คืนนี้เวลา 23:30 นครับแต่ตำรวจในเม็กซิโกซิตี้ยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับผู้ประท้วงหลายกลุ่มที่ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขหลายด้านครับนางคลอเดียเชนบัมบาโดครับประธานเทพดีของเม็กซิโกให้คำมั่นว่าพิธีเปิดบอลโลกจะราบรื่นและปลอดภัยแม้มีการประท้วงขณะที่ฟีฟ่าอนุญาตให้แฟนบอลนำขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเข้าสนามแข่งขันได้หลังเจอกับเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กังวลเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่วนไฮไลท์พิธีเปิดคืนนี้ครับชาคิร่าเจ้าของเสียรางวัลแกรมมี่เป็นศิลปินหลักของโชว์ขึ้นแสดงเพลงใดๆซึ่งเป็นเพลงประจำการแข่งขันร่วมกับเบอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียก่อนที่นัดเปิดสนามในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้ครับโดยเม็กซิโกใช้ตำรวจและทหารกว่า 11,000 คนดูแลความสงบในกรุงเม็กซิโกซิตี้โดยกว่า 7,700 คนอยู่ที่สนามอัสเตกานอกจากนั้นครับเม็กซิโกยังใช้ทหารตำรวจและกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติดูแลอีก2เมืองเจ้าภาพอย่างมอนเตเรและกัวลาดาฮาราทั้งหมดประมาณ 100,000 คนครับขณะที่วันศุกร์และวันเสาร์นี้ครับจะมีพิธีเปิดฟุตบอลโลกอีก2ประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมเริ่มจากแคนาดาในเวลาเที่ยงคืนครึ่งและไฮไลท์อยู่ที่พิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาครับใน LA ช่วงเช้าวันเสาร์เวลา 6:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยมีศิลปินชาวไทยอย่างลิซ่าขึ้นแสดงโชว์ร่วมกับศิลปินอย่างเคทตี้เพอร์รี่อานิต้าฟิวเจอร์เปรม่าและไทล่าครับก่อนดูฟุตบอลโลกคืนนี้มาดูกันที่ผลงานของนักเตะทีมชาติไทยชุด19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่รอบตัดเชือกถล่มกัมพูชา 4-0 ทะลุเข้าสู่รอบชิงไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียแข่งขันที่อินโดนีเซียครับในวันเสาร์นี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณมริษาครับ

0: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
1: ช่วง 2-3 วันนี้ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะคะติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยาเกรติเสริมสินค่ะ
2: สวัสดีค่ะในช่วงคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และน้ำหลากคาดการณ์ว่ากลางสัปดาห์นี้แนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งระยะนี้อาจจะต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดค่ะจากการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะแถวๆพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าระยะนี้ยังคงมีร่องมรสุมค่ะตอนบนยังคงพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะจึงทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบประกอบกับระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะมีคำเตือนจากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคเหนือในคืนนี้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสมาต่อกันพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแถวเลยนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดทางภาคอีสาน 32-35 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดในระยะนี้ 35-36 องศาเซลเซียสมาต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะวันนี้ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งแถวๆปราจีนบุรีสักแก้วชลบุรีระยองอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยอันดามันมีคลื่นสูง1เมตรนะคะส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแถวๆจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้ 31-35 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะส่วนพรุ่งนี้ไปจนถึงวันจันทร์กรุงเทพมหานครจะยังคงมีฝนตกค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอบโจทย์คืนนี้ครับจับตาไปที่การตัดสินใจของรัฐบาลในหลายโครงการนะครับเหมือนจะไปต่อก็ยากจะถอยหลังก็ยากไม่แพ้กันติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จรจาสันติภาพสะเทือนสหรัฐอิหร่านปะทะ2วันติดเปิดข้อถกเถียงปมอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบสงครามซ้ำเติมวิกฤตภัยแล้งในอิหร่านประชากรกว่า10ล้านคนเดือดร้อนหนักความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การตรวจคนเข้าเมืองและสภาพอากาศสุดขั้วเจาะ3ประเด็นร้อนในฟุตบอลโลก2026ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
2: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
1: พันธนาการวังวนคนมีหนี
3: ้เล็กๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
1: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำ

0: เป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: TOR เนี้ยครับที่บอกว่าประเด็นมันมีปัญหาคือมันไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ครับ
2: ในเชิงของความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอย่างที่บอกเดี๋ยวจะให้เป็นทางข้าราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะมาตอบ
3: ท่านเอาข้อเท็จจริงพูดครับ
1: ผมว่าท่านปลัดลองพิจารณาดีๆว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ใช่ครับผมพิจารณาดีครับ
1: อันนี้ยากมากครับเพราะว่าท่านกำลังออกรับทุกอย่างให้กับท่านรัฐมนตรี
3: ผมไม่ได้ออกรับผมขอให้ท่านพูดบนข้อเท็จจริงครับ
4: ผู้ชมที่เป็นคอการเมืองตลอดระยะเวลาของรัฐบาลชุดนี้เคยตั้งคำถามกับนโยบายหรือว่าการผลักดันงานด้านบริหารงานไหนบ้างไหมครับที่ผ่านมาที่ผมเห็นได้บ่อยก็จะเป็นการดำเนินนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของคุณสุภจีหนึ่งในสามแม่ครัวเทคโนแครดนะครับที่ผ่านมาเร็วๆนี้และเป็นข้อถกเถียงมากก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวันนี้ที่ถือว่าโดดเด่นและถูกจับตาก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการ Thailand AI Passportทั้งหมดนี้เหมือนเป็นชุดนโยบายที่รัฐบาลคิดขึ้นมาแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์จนบางชุดนโยบายบางมาตรการต้องดึงกลับด้วยซ้ำการดึงเข้าการชักออกแบบนี้ในทางนโยบายกำลังทำให้รัฐบาลเสียคะแนนหรือเปล่าหรือมันสะท้อนว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลออกแบบมาอย่างขาดความรอบคอบรัดกุมวันนี้ตอบโจทย์หาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
5: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสันสังคมปัญญา
6: Thirty minutes, relaxing night music.

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้น

0: แล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องที่เราได้ติดตามแน่นอนค่ะการตรวจจับบุกยึดยาบ้าพร้อมของกลางนะคะที่ได้จากข้อมูลการเยี่ยมญาติของญาติผู้ต้องขังในเรือนจำเพชรบุรีค่ะมีรายงานเรื่องราวสำคัญของโลกที่สนใจเรื่องนักการเงินค้ากามนะคะเอฟสตีนซึ่งอื้อฉาวมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากบิลเกตส์ที่มีชื่ออยู่ในรายงานลับนั้นด้วยที่จะได้รายงานให้ทราบด้วยนะคะส่วนของบ้านเราก็มีการปิดฉากอนาคตสุภชัยโพสุเรียบร้อยแล้วเหรอคะ
3: ครับศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตก็กรณีถือครองที่ดินรัฐ220ไร่นี่แหละครับส่วนเรื่องการประชุมนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติมีการประชุมนัดแรกครับนบค.หรือคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติประชุมเรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวปี2569ถึง2570รวม5โครงการด้วยกันครับวงเงินกว่า 59,000 ล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านต่างประเทศครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ประกาศยกเลิกการโจมตีอิหร่านกระทันหันนะครับส่วนที่เวียดนามครับที่ฮานอยมีการเสนอแผนออกพันธบัตรกู้เงินหวังที่จะระดมทุนลุยกับโปรเจกต์ใหญ่ๆในปีนี้จนถึงปี2578ด้วยครับและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกด้วยครับวันนี้มีรางวัลครับวันศุกร์ครับ
2: ค่ะวันนี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามการเปิดข้อมูลของผู้ที่เป็นข้อมูลผู้เปลี่ยนนักธุรกิจแล้วพบว่ามีการขายข้อมูลประชาชน67ล้านข้อมูล67ล้านชุดนั่นหมายความว่าเกี่ยวข้องกับคนแทบจะทั่วประเทศเลยนะคะในการพบเห็นว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลด้านสิทธิด้านสุขภาพกำลังมีการตรวจสอบในกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะคะวันนี้ค่ะผู้ที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดมที่เป็นโดมคลาวด์จำกัดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์บล็อกเชนนี่นะคะจะมาคุยกับเราผู้เปิดข้อมูลนี้และผู้ไปยื่นข้อมูลกับกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎรติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ12มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
3: 12มิถุนายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2363ครับเป็นวันเกิดของหม่อมราโชไทยครับซึ่งหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรังกูลณอยุธยาเป็นบุคคลสำคัญของไทยเป็นโอรสของกรมหมื่นเทวานุรักษ์หม่อมเจ้าชอุ่มศึกษากับมิชนารีจนมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีครับเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หม่อมราชวงศ์กระต่ายก็ได้ติดตามสมัครเข้ารับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณและด้วยความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจึงได้เลื่อนยศเป็นหม่อมราโชไทยรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้เป็นอธิบดีพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคนแรกนะครับในระหว่างเดินทางไปอังกฤษหม่อมราโชไทยได้เขียนจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางเมื่อกลับมาแล้วก็ได้แต่งเป็นนิราศลอนดอนซึ่งเป็นนิราศเรื่องแรกที่กล่าวถึงบ้านเมืองในประเทศตะวันตกนิราศลอนดอนเป็นทั้งวรรณคดีและจดหมายเหตุพงศาวดารชิ้นสำคัญภายหลังหม่อมราโชไทยขายลิขสิทธิ์ให้แก่หมอแบรดลีย์หรือหมอปรัดเลนะครับในราคา400บาทซึ่งนับเป็นการขายกรรมสิทธิ์หนังสือครั้งแรกในเมืองไทยด้วยครับ
2: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันเลยค่ะ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวรายงานว่ากรณีมีการตรวจยึดยาเสพติดชุดใหญ่นะคะในเครือข่ายสำคัญที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยตรวจยึดยาบ้าได้หมื่นเม็ดมูลค่า2ล้านบาทและยาไอซ์8กิโลกรัมเศษนะคะ8ห่อห่อละ8กิโลกรัมเศษนี่แหละค่ะก็เป็นข่าวใหญ่ของเพชรบุรีนะคะข่าวนี้ปรากฏออกมาเกิดขึ้นจากการที่กรมราชทัณฑ์ของเรือนจำเพชรบุรีนะคะได้รายงานจากจังหวัดเพชรบุรีว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำของจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นเรือนจำกลาง

0: ให้เจ้าหน้าที่พอทราบข่าวปุ๊บแจ้งผู้บังคับบัญชาปั๊บนะคะผู้บังคับบัญชาเรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีได้ทราบก็ร่วมมือประสานไปยังผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะประสานกำลังกับฝ่ายปกครองของชะอำไปลงพื้นที่ตามจุดที่มีการแจ้งในการพูดคุยระหว่างญาติกับผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางเพชรบุรีนั่นเองนะคะก็ไปขุดในสถานที่ดังกล่าวแล้วก็พบจริงๆค่ะยาบ้า 10,000 เม็ดยาไอซ์ 8,400 กรัมในที่เกิดเหตุนั้นเลยนะคะมูลค่ารวม2ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่คือการจับยาบ้าหรือยาเสพติดและยาไอซ์นะคะยาบ้าและยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดล็อตใหญ่ชุดใหญ่ของเพชรบุรีที่ปรากฏเป็นข่าวที่มาก็คือเจ้าหน้าที่ในเรือนจำได้ทราบจากการเดินตรวจการพูดคุยระหว่างญาติกับผู้ต้องขังในเรือนจำกรมราชทัณฑ์จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่อยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันจัดการปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับคดีของผู้ต้องขังและโดยเฉพาะยิ่งปัญหาการค้ายาเสพติดในพื้นที่ในสังคมไทยที่สร้างผลกระทบทางลบอย่างต่อเนื่องนะคะก็แสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่และยืนยันว่ามีการกำกับตรวจสอบและควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำในทุกมิติเพื่อให้สังคมปลอดภัยแล้วก็การทำหน้าที่ก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดขึ้นภายใต้การทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็การตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็กรมราชทัณฑ์ก็แสดงความชื่นชมและเผยแพร่ข้อมูลมาให้ได้ทราบกันค่ะไปต่อที่ชะตากรรมของคุณสุภชัยโพสุมีความเคลื่อนไหวอย่างไรที่ชัดเจนบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานศาลฎีกามีคำพิพากษาเด็ดขาดนะครับให้เพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของคุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดไปครับและก็เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีหลังจากวินิจฉัยว่าคุณสุภชัยมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีการเข้าถือครองที่ดินประเภทใบจองหรือนส.2นะครับในท้องที่ตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมจำนวน40แปลงครับเนื้อที่รวม220ไร่โดยมิชอบซึ่งถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องของนโยบายด้านข้าวกันบ้างความเคลื่อนไหวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเรื่องข้าวเมื่อวานนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครับประชุมครั้งที่1โดยกล่าวเปิดประชุมในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เป็นแรงกดดันค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในเรื่องต้นทุนการผลิตและการขนส่งซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่มีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นรวมถึงการคาดการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศที่มีการคาดว่าปีนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก็จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อผลผลิตของเกษตรกรด้วยรัฐบาลก็ตระหนักดีว่าทุกปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นต้องมาทบทวนในเรื่องของมาตรการที่มีเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงและจะสามารถสะท้อนในสิ่งที่เป็นความท้าทายและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็ดูแลกันทั้งกระบวนการตั้งแต่เรื่องผลิตการรวบรวมและการเปิดตลาดข้าวเพิ่มขึ้นมาตรการวันนี้จะพยายามให้ครอบคลุมในทุกเรื่องโดยเราจะยึดหลักใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกบริหารจัดการราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเรื่องที่2เพิ่มศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยทางด้านคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกส์และเรื่องที่3สร้างเสถียรภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับซึ่งคุณประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเขาพูดถึงประเด็นต่างๆนี้ว่านบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2569ถึง2570ครับและมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตหรือ New Rights Economy นะครับรวมทั้ง5โครงการวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 59,400 ล้านบาทครับโดยจะมีการนำ

0: ข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปซึ่งก็ประกอบไปด้วย1โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2569 2570วงเงินรวม 41,483,330 บาทโดยการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 34,275 ล้านบาทและวงเงินจ่ายขาดเนี่ย 7,208 ล้าน 330,000 บาท2คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2569-2570 วงเงินรวม 15,656 ล้าน 250,000 บาทครับโดยจัดสรรงบแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาทและวงเงินจ่ายขาดเนี่ย656ล้าน 250,000 บาทครับ3คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต2569ถึง2570วงเงินรวม564ล้านบาทการจัดสรรงบแบ่งเป็นวงเงินจ่ายขาดทั้งจำนวนเลยทีเดียวนะครับ4คือโครงการดูดซับข้าวเปลือกปีการผลิต2569ถึง2570วงเงินรวม 1,680 ล้านบาทโดยจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินจ่ายขาดทั้งจำนวนโดยใช้งบกลางครับและสุดท้ายครับโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2570วงเงินรวม84ล้านบาทครับโดยการจัดสรรงบเป็นวงเงินจ่ายขาดทั้งจำนวนครับ
1: ค่ะก็เป็นโครงการและเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจนะคะพูดถึงโครงการก็เมื่อวานนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งให้ทราบนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยของกระทรวงคมนาคมนี่นะคะได้ว่าจ้างบริษัทล็อกเล่ขออภัยค่ะบริษัทล็อกเล่เอนจิเนียริ่งจำกัดค่ะเพื่อดำเนินการในการปรับปรุงช่องทางระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติหรือ Easy Pass นะคะในทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะใครอยู่เส้นทางนั้นลองดูดีๆนะคะเขากำลังมีการเพิ่มช่องทาง Easy Pass เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยผู้รับจ้างคือ Loxley Engineering นี่นะคะจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงช่องเงินสดทางออก1ช่องทางที่3ซึ่งเป็นช่องทางระบบที่เก็บค่าผ่านทางพิเศษที่เป็นของเดิมเป็นเงินสดนี่นะคะตรงทางออกปู่เจ้าสมิงพราย1ในถนนที่แจ้งไว้นี่นะคะเป็นทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นี่แหละค่ะแต่เป็นทางออกที่1ด่านปู่เจ้าสมิงพรายนะคะเขาจะปิดการจราจรบริเวณนั้นโดยมีความจำเป็นจะต้องทำให้เรียบร้อยเพื่อจะปรับให้เป็นทางที่รับเงินแบบอัตโนมัติไม่ใช่รับเงินสดอีกต่อไปนะคะโดยมีรายละเอียดที่โครงการนี้แจ้งเตือนมานะคะจะมีการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านปู่เจ้าสมิงพราย1นะคะที่เป็นทางออก1ของทางช่องทางที่3นี้โดยวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนะคะปิดตั้งแต่เวลา4ทุ่มมาจนถึงตี5ของวันนี้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะปิดต่อในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันเสาร์ที่12มิถุนายนเวลา22นาฬิกาปิดถึงตี5เช่นเดียวกันค่ะขณะที่วันอาทิตย์ที่13มิถุนายนเวลา22นาฬิกาก็จะปิดถึงวันเสาร์นะคะปิดตั้งแต่วันเสาร์4ทุ่มมาจนถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา12นาฬิกานั่นหมายความว่าเที่ยงตรงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนค่ะจะเปิดใช้ช่องทางทางออก1ปู่เจ้าสมิงพรายในช่องเก็บเงินสดช่องที่3เปลี่ยนเป็นช่องเก็บเงินแบบอัตโนมัติ Easy Pass จะใช้ได้เที่ยงตรงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็การทางพิเศษก็ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งกลางวันกลางคืนของบริษัทผู้รับงานนะคะจึงได้แจ้งให้บริษัทผู้รับงานเตรียมการติดป้ายส่องติดไฟส่องสว่างติดป้ายเตือนติดไฟวับวาบติดป้ายประชาสัมพันธ์และวางช่องให้สามารถเลี่ยงหรือเบี่ยงการจราจรได้แล้วก็ขออภัยประชาชนที่เดินทางในช่วงทางด่วนพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะช่วงทางออกปู่เจ้าสมิงพราย1ที่จะปรับปรุงช่องเก็บเงินสดช่องที่3ให้เป็นช่องเก็บเงินอัตโนมัติ Easy Pass ที่จะใช้ได้ในวันอาทิตย์นี้ค่ะเอาละค่ะไปติดตามความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย130ปีกับความเชื่อมั่นที่จะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรี

0: รีให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: เมื่อวานที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแชงกรีล่าถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาครับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของนายเยฟกินีโตมิฮินนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยก็มีคณะทูตานุทูตผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้มีเกียรติร่วมหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมนะครับซึ่งเมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้รับการต้อนรับจากเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหพันธรัฐรัสเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ร่วมโดยวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยตามด้วยเพลงชาติสหพันธรัฐรัสเซียก่อนที่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยจะกล่าวเปิดงานครับซึ่งนายกก็แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติของรัสเซียรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งให้กับรัสเซียเนี่ยมีพัฒนาการในการขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดงานประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ Joint Commission on Bilateral Cooperation นะครับภายในปีนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกันนายกบอกว่าความร่วมมือในระดับพหุภาคีในสัปดาห์หน้าก็จะเดินทางเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานซึ่งก็เป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนและให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโอกาสปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นวาระครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้นะครับซึ่งนายกยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการสานต่อความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสองประเทศก่อนแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งเนื่องในวันชาติรัสเซียนะครับและอวยพรให้ประเทศและประชาชนรัสเซียมีความเจริญรุ่งเรืองหลังจากนั้นนายกก็ได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยและก็ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานด้วยนะครับก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและก็พบปะผู้แทนจากคณะทูตานุทูตภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วยครับซึ่งตั้งแต่ปี2440นะครับที่มีความร่วมไม้ร่วมมือกันมายาวนานกว่าหลายปีเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวคราวที่นำเสนอมาตั้งแต่ต้นนะคะการจับยึดยาบ้าที่เรือนจำกลางเพชรบุรีได้ตรวจสอบจากการฟังญาติคุยกับผู้ต้องขังแล้วก็ไปขุดได้ที่ชะอำเพชรบุรีแล้วก็เรื่องนโยบายข้าวรวมถึงอนาคตของนักการเมืองที่ดับลงไปและความสัมพันธ์ระหว่างไทยรัสเซีย130ปีวันนี้วันศุกร์ค่ะมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าจงงดงามเหมือนดวงจันทร์ที่เปล่งประกายในยามค่ำคืนหนังสือเล่มนี้เป็นความเรียงสร้างพลังบวกและมอบกำลังใจให้กับผู้อ่านพร้อมกับแฝงข้อคิดให้ผู้อ่านใส่ใจความสำคัญของความรู้สึกตัวเองไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรชีวิตก็ยังงดงามอยู่ครับเขียนโดย moonlovers.mood นะครับจงงดงามเหมือนดวงจันทร์ที่เปล่งประกายในยามค่ำคืนหนึ่งเล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียยาวนานมากี่ปีแล้วนะคะความสัมพันธ์ไทยรัสเซียครบรอบกี่ปีแล้วอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะพิมพ์เข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะเราสื่อสารกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะ @jularadio ค่ะตอบคำถามเข้ามาสื่อสารกันได้นะคะเอาละค่ะไปที่เรื่องการศึกษามีเรื่องการขยายทุนโอดอสผลเป็นอย่างไรคะ
1: ครับโอดอสคือ One District One Scholarship นะครับเป็นรุ่นที่2ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็มีมาตรการเชิงรุกในการสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศครับมีโครงการ1อำเภอ1ทุนหรือโอดอสเปิดให้นักเรียนสมัครร่วมโครงการในรุ่นที่2 ประจำปี2569

0: 9ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสร้างการรับรู้และส่งต่อข้อมูลการรับสมัครของทุน ODOS เนี่ยนะครับไปยังนักเรียนครูผู้ปกครองและก็เครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและให้โรงเรียนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสารให้ยื่นสิทธิ์สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและทันเวลาโดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายนนี้เท่านั้นครับผ่านทางเว็บไซต์ odos.ocsc.go.th นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณ ODOS รุ่นที่2เนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนแต่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพก็ไปศึกษาต่อระดับปวส.และปริญญาตรีในต่างประเทศรวม100ทุนแบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนชั้นม.6ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี70ทุนที่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียนะครับและทุนสำหรับนักเรียนปวช.ปี3ไปศึกษาต่อระดับปวส.หรือปริญญาตรีอีก30ทุนที่ประเทศออสเตรเลียโครงการนี้ไม่ใช่แค่ทุนการศึกษาเท่านั้นครับแต่เป็นโอกาสและสิทธิของเยาวชนไทยทุกคนที่จะเข้าถึงประสบการณ์ระดับโลกเพราะจะได้ศึกษาเล่าเรียนในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ AI และกลุ่มการแพทย์สุขภาพรวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะคะไปต่อที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะมีรายงานว่าบิลเกตยอมรับนะคะว่าตัดสินใจผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ไปนัดพบไปพบและรู้จักกับเจฟฟรีย์เอฟสตีนนะคะตั้งแต่ต้นที่เป็นการพบกันแล้วก็บอกว่านักค้ากามเด็กคนดังคนนี้นะคะได้เข้ามาโดยมีการแนะนำให้รู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจผิดพลาดอย่างร้ายแรงและทำให้เอฟสตีนล่วงรู้ความสัมพันธ์นอกสมรสของเขาและกลายเป็นนำเรื่องราวของเขาหวังที่จะนำเรื่องนี้เพื่อให้เขากลับมาติดต่อสัมพันธ์ด้วยเหมือนแบล็กเมลเขานะคะบิลเกตส์มหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีค่ะกลายเป็นคนดังคนล่าสุดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเอฟสตีนแล้วก็ต้องไปให้ปากคำแบบพูดคุยปิดประตูในห้องลับกับคณะกรรมการที่กำกับตรวจสอบของสภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีข้อมูลปรากฏในเอกสารลับจำนวนมากนะคะว่ามีชื่อของบิลเกตส์อยู่ในเอกสารลับดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้บิลเกตส์บอกว่าเอกสารดังกล่าวบางส่วนเป็นของปลอมนะคะมีการร่างอีเมลมาถึงบิลเกตส์ด้วยนะคะแล้วก็ในที่สุดบิลเกตส์ก็มาให้ปากคำต่อกรรมาธิการชุดดังกล่าวว่าได้รู้จักกับเจฟฟรีย์เอฟสตีนนักค้ากามเด็กชื่อดังซึ่งถูกระบุว่าฆ่าตัวตายในการถูกคุมขังที่นิวยอร์กเมื่อปี2019นะคะซึ่งบิลเกตส์รู้จักกับนายเอฟสตีนคนนี้เมื่อปี2011ค่ะแล้วก็ได้ติดต่อกันมาโดยที่บิลเกตส์กำลังระดมเงินทุนทำการกุศลเรื่องสุขอนามัยของโลกนะคะที่ต้องระดมเงินทุนนับพันล้านเหรียญสหรัฐแล้วมีนักธุรกิจแนะนำว่านายเอฟสตีนคนนี้จะช่วยระดมทุนให้โครงการสุขอนามัยโลกประสบความสำเร็จก็ได้มาพบกันหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ปี2011จนถึงเดือนธันวาคม2014ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยและในระหว่างนั้นนายเอฟสตีนก็พยายามที่จะดึงบิลเกตกลับมาพบปะพูดคุยด้วยนะคะโดยนำข้อมูลที่เคยพูดคุยกันและนำเรื่องปลอมเรื่องเท็จต่างๆมาเป็นแรงขับให้ต้องกลับมาพบกันแต่บิลเกตส์บอกว่าในที่สุดก็ไม่ได้กลับมาคุยกันหลังปี2014นะคะโดยนายเอฟสตีนได้เขียนในเอกสารลับนั้นโดยบอกว่าได้ช่วยจัดการความสัมพันธ์นอกสมรสของบิลเกตส์และได้ช่วยจัดหายาปฏิชีวนะให้บิลเกตส์หลังจากติดเชื้อหลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองบิลเกตส์ยอมรับว่าในเจฟฟรีย์เอฟสตีนคนนี้ล่วงรู้ความลับหรือข้อมูลอ่อนไหวของความสัมพันธ์นอกสมรสของเขาและพยายามจะเอาเรื่องนี้มาดึงให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่บิลเกตส์ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ล่วงรู้ว่านายคนนี้ไปค้ากามเด็กแต่พาดพิงว่าเขาได้รู้ว่านายคนนี้มีปัญหาทางกฎหมายถูกจำคุกในข้อหาค้าประเวณีที่ฟ

0: ลอริดาถูกคุมขังที่ฟลอริดา13เดือนนะคะนี่คือสิ่งที่บิลเกตส์พาดพิงเรื่องนี้แล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบโดยละเอียดว่าคดีนั้นเป็นอย่างไรหรือสร้างปัญหาเพียงใดแค่ไหนแล้วก็ตระหนักว่านายคนนี้พยายามจะเข้ามาใกล้ชิดคนดังทั้งหลายเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองในการทำให้ตนเองบรรลุเป้าหมายมีส.ส.ของพรรครีพับลิกันบอกว่าบิลเกตส์เตรียมคำตอบมาอย่างดีนะคะส่วนผู้อาวุโสจากพรรคเดโมแครตสมาชิกในกรรมธิการก็บอกว่าบิลเกตส์ได้ให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสามารถทำงานต่อได้ดีนะคะและสามารถขยายผลได้นะคะพูดไม่ตรงกันนะคะส.ส.พรรครีพับลิกันบอกว่าเขากำลังอยากได้ข้อมูลใหม่หรือชื่อใหม่ๆเข้ามาจะได้ขยายผลต่อแต่อีกคนนึงบอกว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะนี่เป็นเรื่องราวในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นไปต่อที่สถานการณ์อื่นๆในต่างประเทศต่อกันเลยค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน True Social เมื่อวานนี้ครับระบุว่าได้ประกาศยกเลิกการโจมตีอิหร่านซึ่งเดิมมีกำหนดไว้ก็คือ11มิถุนายนครับเนื่องจากการหารือกับอิหร่านได้รับความเห็นชอบจากหลายชาติแล้วนะครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังระบุว่าการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าข้อตกลงจะเสร็จสมบูรณ์จากข้อเท็จจริงที่ว่าการหารือกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้นำเสนอต่อผู้นำระดับสูงสุดของอิหร่านและได้รับความเห็นชอบแล้วในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐจึงได้ยกเลิกปฏิบัติการโจมตีและการทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านที่เดิมกำหนดมีขึ้นในค่ำของเมื่อวานนี้ครับการหารือและรายละเอียดขั้นสุดท้ายได้รับการเห็นชอบแล้วทั้งในหลักการและในรายละเอียดสำคัญจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสหรัฐอิสราเอลซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ตุรกีปากีสถานบาเรนคูเวตจอร์แดนอียิปต์และประเทศอื่นๆครับซึ่งการปิดล้อมทางทะเลอาจจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าข้อตกลงนี้จะเสร็จสมบูรณ์โดยจะมีการประกาศเวลาและสถานที่ลงนามอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ด้วยนะครับส่วนสำนักข่าวเวียดนามรายงานเมื่อวานนี้ครับว่ากรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามมีการเสนอร่างมติว่าด้วยกลไกการออกพันธบัตรและการกู้ยืมเงินเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับโครงการเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆในช่วงปีนี้ถึงปี2578นะครับภายใต้ร่างมตินี้กรุงฮานอยจะได้รับอนุญาตให้มีการขยายขอบเขตการออกพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นพันธบัตรโครงการพันธบัตรเพื่อการก่อสร้างและพันธบัตรสีเขียวหรือ Green Bonds ตลอดจนการกู้ยืมเงินจากสถาบันเครดิตและคลังหลวงเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาต่อไปครับทางการฮานอยเปิดเผยว่าความต้องการเงินทุนจะอยู่ในระดับที่สูงมากในช่วงทศวรรษหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งโครงการบำบัดสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนื่องจากเงินลงทุนงบประมาณของรัฐจะไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านการลงทุนครับมีข่าวคราวที่เป็นงานวิจัยนะครับซึ่งหลายๆคนที่รู้จักเรื่องโรคเบาหวานเนี่ยมักจะผูกโยงกับพฤติกรรมการกินของหวานหรือแป้งมากนอนมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2สูงขึ้นอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีพฤติกรรมชอบนอนดึกและตื่นสายซึ่งการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่60ของสมาคมเพื่อการศึกษาโรคเบาหวานแห่งยุโรปหรือ EASD 2024นะครับคณะนักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ได้เสนอรายงานวิจัยที่น่าสนใจซึ่งศึกษาผ่านโครงสร้างระบาดวิทยาในกลุ่มประชากรที่มีภาวะอ้วนมากกว่า 5,000 คนผลการศึกษาชี้ชัดว่ากลุ่มคนที่ชอบเข้านอนดึกและตื่นนอนสายมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับกลุ่มอาการอ้วนลงพุงหรือโรคระบบเผาผลาญพังนะครับหรือเมตาบอลิกซินโดรมนะครับสูงมากโดยดัชนีมวลกายหรือ BMI จะเพิ่มสูงขึ้นและมีขนาดรอบเอวที่ใหญ่กว่ากลุ่มคนตื่นเช้าอย่างเห็นได้ชัดและที่น่าตกใจคือคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการพัฒนาไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2สูงขึ้นถึง 50% นาฬิกาชีวิตหรือ biological clock คือกลไกหลักที่ควบคุมวัฏจักรการหลับการตื่นอุณหภูมิร่างกายรวมถึงการหลั่งฮอร์โมนต่างๆการนอนดึกเรื้อรังจะเข้าไปรบกวนระบบนี้ครับทำให้เกิดภาวะฮอร์โมนแปรปรวนส่งผลให้มีความไวต่ออินซูลินลดลงนะครับร่างกายจึงไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้หลายคน

0: มักจะคิดว่าตราบใดที่ตัวเองนอนหลับครบ 6-8 ชั่วโมงต่อวันไม่ว่าจะนอนดึกนอนตี 2แล้วไปตื่น 10 โมงก็คงมีค่าเท่ากับการนอนตอน 4 ทุ่มและตื่น 6 โมงเช้าแต่ในแง่ของสรีรวิทยาแล้วเป็นความคิดที่ผิดครับคนที่ชอบนอนดึกมักจะพ่วงมาด้วยกับพฤติกรรมการทำลายสุขภาพอื่นๆโดยไม่รู้ตัวเช่นการกินมื้อดึกและการขาดการออกกำลังกายซึ่งกระตุ้นให้ระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานหนักเกินไปส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนตามมานอกจากนี้ระบบซ่อมแซมตัวเองของอวัยวะภายในส่วนใหญ่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนเวลา 3:00 น.ดังนั้นคุณภาพการนอนในช่วงเวลา 23:00 น.ถึง 3:00 น.เนี่ยจึงมีความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพในระยะยาวครับ
1: น่าสนใจมากก็สัมพันธ์กับที่เราพยายามให้ลูกๆหลานๆนอนตั้งแต่4ทุ่มช่วง4ทุ่มไปจนถึงประมาณตี2ตี3เป็นช่วงเวลาสำคัญในการที่โกรทฮอร์โมนหลั่งและทำให้เขาสูงได้ดีใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะ
0: ใช่ครับก็มีวิธีการในการช่วยเหลือแก้ไขอยู่นะครับว่าถ้าเครียดถ้านอนไม่หลับก็ให้แปรงผมก่อนนอน นวดกดจุดผงจื้อฝึกหายใจด้วยท้องรับแสงแดดช่วงกลางวันแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในการนอนด้วยครับ
1: ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวจะเตรียมนอนอย่างดีนะคะคืนนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะเอาละค่ะไปไหนต่อพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาพร้อมแล้วเป็นท่านใดนะคะ
0: คุณโกสินเสียงวัฒนะครับ
1: ค่ะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีลักษณะของฝนที่เกิดตามฤดูกาลปกตินะครับเนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับประกอบกับปัจจัยหนึ่งก็ยังคงมีในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับทำให้ในช่วงของวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่บ้างนะครับอาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้บ้างครับ
1: ค่ะช่วงนี้เริ่มมีคำเตือนแล้วฝนเริ่มมากขึ้นแล้วตามปกติใช่ไหมคะคุณโกศิน
2: ครับก็เป็นลักษณะของฝนที่ตกหนักตามฤดูกาลนะครับในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในเรื่องของฝนยังมีตกได้แทบทุกวันนะครับลักษณะของฝนวันนี้ในช่วงเช้าๆก็เริ่มที่จะมีฝนเข้ามาต่อเนื่องจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่บ้างนะครับแต่แนวโน้มฝนจะขยับออกไปทางด้านภาคตะวันออกในช่วงสายๆของวันนี้ครับ
1: อ๋อค่ะภาคใต้เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ทั้งสองฝั่ง
2: ในพื้นที่ภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มากกว่านะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกลักษณะของฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดฝนตกหนักเหมือนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
0: จะมีผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนตี2ตามเวลาในประเทศไทยเม็กซิโกเจ้าภาพครับชนะเซาท์แอฟริกานะครับแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0ครับและอีกคู่นึงนี่เกาหลีใต้จะพบกับเช็กรีพับลิกในเวลา 9:00 น.วันนี้เดี๋ยวติดตามชมนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA รายการเล็กซัสอีลคลีโอเพ่นนะครับที่สหราชอาณาจักรลลันนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยฟอร์มฮอตครับประเดิมคว้าชัยรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวศึกเทนนิส WTA Lexus อีลคลีโอเพ่นที่สหราชอาณาจักรลุ้นเชียร์ต่อในรอบถัดไปนะครับส่วนกรีธาครับสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีการส่งนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนออกเดินทางเพื่อร่วมแข่งขันรายการฮ่องกงแอตเลติกส์โอเพ่น2026ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน 13-14 มิถุนายนนี้ครับที่เจิ้งกวนโอเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับก็ส่งณัฐพันธ์บุญยืนก็สู่ฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมดูผลการแข่งขันนะครับติดตามผลการแข่งขันแบดมินตันครับแบดมินตันรายการออสเตรเลียนโอเพ่น2026มิวพรปวีช่อชูวงและคู่ผสมไตเติ้ลเจนพาเรตคว้าชัยทะลุรอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น2026ขณะที่นักกีฬาไทยคนอื่นๆครับก็ยุติเส้นทางรอบ2ไปหมดแล้วครับ
1: ค่ะก็ติดตามชมติดตามเชียร์นะคะคน

0: เกาหลีใต้คงรอเชียร์ในเช้าวันนี้เพราะเวลาเอเชียก็อยู่ในช่วงกลางวันพอดีนะคะแต่ไม่รู้จะได้ทำงานกันหรือเปล่านะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์คะวันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย60กว่าล้านคนรั่วไหลจนผู้ที่ได้มีข้อมูลนี้ไปยื่นเรื่องนี้ต่อกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่ยื่นเรื่องนี้คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dome Cloud ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางซอฟต์แวร์เทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะนั่นคือคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพัฒน์ FM 101.5 MHz
3: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
4: คุณคิดถึงเพลงเก่า
5: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
4: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
6: พาไปดูเป็นการ
4: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
7: ขอแค่ได้คิดถึง
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
1: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก
2: ็
1: คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
3: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
0: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะติดตามเรื่องสำคัญค่ะเรื่องใกล้ตัวของเราคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่รู้มีชื่อเราหรือเปล่าว่าไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วหรือยังเพราะมีข่าวว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้หลุดออกไปและมีการซื้อขายกันในดาร์กเว็บหรือในที่ที่มันลับหูลับตาแต่ทำไมคนรู้จักกันจังเลยแล้วซื้อขายกันหลักหลายล้านบาทนะคะข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามแน่นอนค่ะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโดมคลาวด์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์บล็อกเชนนะคะซึ่งนำเรื่องนี้ไปเสนอต่อกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะโดยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันค่ะนั่นคือคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์คุณธนารัตน์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณธนารัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนารัตน์ค่ะ
4: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะนี่คือเสียงของคุณธนารัตน์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโดมคลาวด์จำกัดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนทราบข่าวว่าคุณธนารัตน์นำเรื่องนี้ไปพบปะให้ข้อมูลกับกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองเลยมีข้อเท็จจริงในมือข้อมูลในมือคุณธนารัตน์ทราบข่าวนี้หรือได้ข้อมูลนี้มาจากไหนอย่างไรคะ
4: ครับก็สืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยครับ
2: คือ
4: ตอนนั้นน่ะผมเข้าไปพบว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบาร์โค้ดที่ทำให้การบัตรเลือกตั้งมันแอบ

0: ทำให้กันและกันไม่เป็นความลับนะครับแล้วตั้งแต่ตรงจุดนั้นนะครับมันก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆจนเป็นเรื่องราวจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามีการพบว่ามีการเอาสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยครับไปขายในตลาดมืดผมก็เลยไปแอบไปอยู่ในกลุ่มที่เข้าขายข้อมูลกันนะครับมาตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาแล้วก็เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีหน่วยงานที่ถูกต่อระบบแล้วก็เอาข้อมูลมาขายเนี่ยหลายหน่วยงานไม่ได้มีแค่ทางตัวสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวแต่ว่าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยรั่วไหลเป็นจำนวนมากก
1: ็
0: เลยเป็นที่มาครับ
1: ค่ะถามนิดนึงสถานที่นั้นมันหน้าตาเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนดาร์กเว็บเหล่านั้นเข้าไปได้ยังไงคะใครเข้าได้บ้างคะ
0: ครับจริงๆถ้าเกิดจะพูดว่าดาร์กเว็บเนี่ยมันก็ไม่เต็มปากเต็มคำนะผมชอบใจคำนี
1: ้
0: คือจริงๆแล้วอ่ะหน้าตาของดาร์กเว็บมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าเอาเถอะตัวนี้มันเรียกได้เต็มปากว่ามันเป็นตลาดมืดแหละ
1: ตลาดมืด
0: หน้าตาของมันครับหน้าตาของมันจะเป็นโปรแกรมแชทนะครับซึ่งผมเอ่ยชื่อได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่กลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนะครับก็คือตัวแพลตฟอร์มแชทของ Discord กับ Telegram
1: อ๋อค่ะ Discord กับ Telegram มีแพลตฟอร์มแชทที่สามารถเข้าไปคุยเรื่องข้อมูลลับนี้ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเขาซื้อขายข้อมูลส่วนตัวกันครับ
1: ค่ะเข้าไปได้ทุกคนไหมคะต้องมีบัญชีต้องมีรหัสอะไรคะ
0: ก็สมัครใช้งานตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็ตอนที่กดเข้ากลุ่มเนี่ยสมมติว่าไปเจอลิงก์นะครับที่สามารถเข้าได้กลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะพบกับเครือข่ายนะครับการเชิญกันไปกันมาระหว่างกลุ่มขายข้อมูลเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะว่าโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยของผู้ขายเนี่ยเขาก็พอทราบดีว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีความผิดนะครับดังนั้นวิธีการหลบเลี่ยงของเขานะครับเขาจะทำลายหลักฐานนี้ตลอดนะครับกล
1: ุ่
0: มเนี่ยอาจจะปิดแล้วก็เปิดใหม่แทบทุกวันเลยจะไม่ซ้ำเลยนะครับมันมีกลุ่มปิดเปิดใหม่แทบทุกวันเลยทำให้มันยากลำบากในการที่จะติดตามนะครับพอสมควรว่ามีการขายข้อมูลอยู่ที่ใดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้เข้าไปสักกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่ยากละนะครับเขาก็จะมีการเชิญกันซ้ำไปซ้ำมาอยู่ครับ
1: ค่ะแม้กำลังนึกถึงเรื่องที่คุยเมื่อวานเลยกับคุณสารีอองสมหวังที่จะฟ้องร้องแพลตฟอร์มข้ามชาติทั้ง Meta ทั้ง LINE ทั้ง Google ทั้ง Apple เนี่ยมามี Telegram แล้วก็ Discord ที่มีแพลตฟอร์มแชทแล้วซื้อขายข้อมูลลับที่ผิดกฎหมายเนี่ยยังนึกถึงตรงนั้นเลยว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบด้วยไหมคะคุณธนรัตน์คะ
0: ผมคิดว่าเขาก็ควรจะให้ความร่วมมือกับเรานะครับหมายถึงควรจะมีตัวแทนที่เอาง่ายติดต่อง่ายกว่านี้หน่อยเพราะว่าถ้าลองไปติดต่อดูตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่ค่อนข้างยากก็จะมีระบบ AI มารับเรื่องไปแทนแล้วก็กว่าจะได้คุยกับคนเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันควรเป็นเรื่องที่มีช่องทางติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่รับเนี่ยติดต่อไปหาเขาโดยตรงแล้วเป็นการง่ายด้วยนะเพราะว่าเอาจริงมันก็เข้าข่ายถึงความมั่นคงแล้วนะครับมันควรจะมีช่องทางให้เราเป็นช่องพิเศษจริงๆครับ
1: ค่ะเพราะมันมีประกาศกำหนดของกระทรวง DE ที่ให้มีตัวแทนในประเทศไทยถ้าเกิดปัญหาขึ้นเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หน่อย90วันอะไรแบบหรือเก็บข้อมูลคนที่มาใช้บริการของคุณเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเหล่านี้มันมีกฎระเบียบบังคับแต่ปัญหาบ้านเราคือการบังคับใช้กฎหมายเอาล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่ง
0: แต่ผมขอเพิ่มให้ข้อมูลนิดหนึ่งเอาจริงก
1: ็
0: พอทราบอยู่บ้างว่าหน่วยงานรับเราอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงานอย่างเช่นสกมช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็ป้องกันภัยเรื่องไซเบอร์นะครับหน่วยงานนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกับทาง Meta ซึ่งก็คือเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook อะไรเงี้ยได้โดยตรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ผมก็เลยคิดว่าจริงๆในกรณีนี้เนี่ยมันน่าจะมีอยู่แล้วเพียงแค่ผมอาจจะต้องเข้าให้ถูกช่องทางแต่เราไม่ทราบว่ามีอย่างไรว่าช่องทางก็คือช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวโปรแกรม Discord ก็อาจจะมีอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ Discord กับ Telegram นี่ของใครคะคุณธนรัตน์
0: โอ้ผมไม่ได้ทำกันบ้านมา
1: อ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะ
0: แต่ของที่เล็กแกมเนี่ยจะเป็นของนักพัฒนาชาวรัสเซียครับ
1: อ๋อค่ะค่ะทีนี้พอพูดถึงสกมช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติถูกไหมคะที
0: ่
1: ทำงานด้านนี้อยู่นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแว่วๆอยู่บ้างคราวนี้เรื่องสำคัญที่เรายังไม่ได้คุยก็คือ

0: ือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณธนารัตน์ไปพบนี่แหละพอดีเราจะคุยเรื่อง67ล้านรายชื่อที่เป็นเรื่องสิทธิด้านสุขภาพแต่คุณธนารัตน์เริ่มต้นว่าไปพบข้อมูลการซื้อขายผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่ตามเรื่องบาร์โค้ดที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใสการซื้อขายตรงนั้นใครไปขายหรือยังขายอยู่ไหมหรือมันเกิดขึ้นตรงนั้นได้ยังไงคะขอเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อน
1: โอเคจากการที่ผมเฝ้าสังเกตมาหลายเดือนนะครับพบว่าการซื้อขายทั้งหมดนะครับจะไม่ได้เป็นการที่แฮกเกอร์เนี่ยเขาไปดาวน์โหลดข้อมูลออกมาแล้วเอามาขายให้นะครับไม่มีการทำแบบนั้นแต่จะใช้วิธีการสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มลับขึ้นมาถ้าเราจ่ายเงินเราถึงจะเข้าได้ค
0: ุ
1: ณจะมีกลุ่มที่ใช้พูดคุยตามปกติประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของเขาอันนี้เขาได้ฟรีอยู่ละแต่ว่าการที่จะสืบค้นข้อมูลเนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้ากลุ่มลับนะครับราคาไม่ได้แพงเลยหลัก10บาทผมเห็นตั้งแต่30บาทเนี่ย
0: เ
1: ราสืบค
0: ้
1: นในประเทศตลอดทั้ง1วันเนี่ยอีกครั้งก็ได้เนี่ยแบบนี้ผมก็เห็นมาแล้วนะครับพอเข้าไม่ได้กลุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยจ่ายเงิน30บาทแล้วเข้ากลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะค้นหาข้อมูลโดยเอาจากแหล่งไหนนะครับก็มีผมอาจจะชื่อไม่ได้ขออภัยนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับการขนส่งไหมนะครับเอาป้ายทะเบียนไปสืบค้นดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลด้านเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับเอาชื่อนามสกุลส่งไปค้นดูหรือเอาค่าเลขบัตรไปส่งค้นดูอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีแยกตามช่องทางที่รั่วไหลเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยคือมันเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ละเราจ่ายเงินทีเดียวเราเข้าไปแล้วก็ทั้งวันเนี่ยเราใช้สิทธิ์ได้เลยง่ายๆแบบนั้นเลยครับ
0: ค่ะพอคุณธนารัตน์พูดว่าแฮกเกอร์ได้มาคือมีช่องไม่ใช่ดาวน์โหลดมาทีเดียวถูกไหมคะเอามายังไงนะคะเขาใช้วิธีการยังไงนะคะ
1: เขาจริงๆแล้วอาจจะอันนี้ผมเดานะครับผมเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ค้นพบช่องโหว่นั่นเองคือมันมีนักวิจัยต่างชาตินะครับที่เขาไล่เจาะระบบนู้นระบบนี้ของภาครัฐนะครับซึ่งไม่ได้เจาะแค่ไทยนะครับเจาะไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วเขาก็เอาช่องโหว่เหล่านั้นนะมาขายก็จะมีกลุ่มคนในไทยเนี่ยที่ไปซื้อช่องโหว่มาซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เอามาลองเจาะดูว่าเจาะได้จริงไหมปรากฏเจาะได้จริงเขาก็เอามาเขียนโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมบอทนะครับเวลาเราไปคุยในกลุ่มแชทเนี่ยมันจะมีบอทรอรับอยู
0: ่
1: สมมติเราเรียกบอทตัวนั้นมาแล้วส่งเลขบัตรประชาชนไปให้เนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะเข้าไปเจาะระบบให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลออกมาให้เดี๋ยวนั้นเลย
0: การที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคนรั่วไหลเนี่ยเกิดขึ้นจากแฮกเกอร์พยายามไปซื้อช่องทางนั้นมาแฮกแล้วก็ได้ข้อมูลออกมากับการที่มีคนในเอาข้อมูลนั้นมาขายอันไหนเกิดมากกว่ากันคะ
1: ผมข้อหลังเนี่ยผมไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ระแวงเลยนะครับไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นผมยังคิดว่ามันเป็นการโจมตีจาก
0: ภายนอก
1: เป็นหลักด้วยเหตุผลนี้ครับผมเห็นจับตาแล้วว่ามันมีเครื่องมือหนึ่งนะครับที
0: ่
1: เราสามารถส่งเว็บไซต์ไปถามได้เช่น www.abc.com เนี่ยส่งไปถามได้ว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีรหัสผ่านรั่วไหลมากน้อยเพียงใดซึ่งถามว่าแล้วรหัสผ่านที่เขาบอกว่าสมมติมีรั่ว 4,000 รหัสผ่านเนี่ยมันมาจากไหนนะครับม
0: ัน
1: มาจากการที่คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่นะครับติดไวรัสนะครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้นตัวคอมเขาติดไวรัสคือไม่เกี่ยวกับว่าระบบของหน่วยงานนั้นมันเข้มแข็งหรือปลอดภัยนะครับแต่คอมพิวเตอร์ทุกคนมีติดไวรัส
0: มีโอกาสติดไวรัสทั้งสิ้น
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ในการลงโปรแกรมทำเอกสารเนี่ยเราพบว่ามีการใช้โปรแกรมเถื่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วโปรแกรมพวกนี้เนี่ยเวลามันลงแล้วมันมีของแถมติดมาแหละมันมีไวรัสติดมานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็จะมาขโมยรหัสผ่านที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับ
0: ส่
1: งไปให้แฮกเกอร์ก็รวบรวมนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นบัญชีแหละว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างที่ขโมยรหัสผ่านมาได้แล้วรั่วไหลเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็ขายรหัสผ่านเหล่านี้ครับออกมานะครับซึ่งอย่างที่ผมดูเร็วๆเนี่ยหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่เยอะๆนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวหาอย่างที่บอกไม่เกี่ยวกับระบบนะครับมันเป็นเพราะของเจ้าหน้าที่ติดไวรัสเ ระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีบุคลากรค่อนข้างเยอะนะครับรหัสผ่านที่รั่วไหลผมพบ5แต่รหัสซึ่งอันนี้

0: เพดานสูงสุดที่โปรแกรมมันบันทึกเอาไว้ได้ซึ่งจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะครับคือเต็มเพดานเลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น 500,000 รหัสของมหาไทยก็ 500,000 รหัสอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเจ้าหน้าที่เขาเยอะในขณะที่ DE มีประมาณ 2,000 กว่ารหัสแต่อันนี้อาจจะดีหน่อยด้วยความที่เจ้าหน้าที่มีความชำนาญด้วยแล้วก็จำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคร
1: ับ ค่ะกระทรวงใหญ่ๆอื่นๆมีอีกไหมคะ
0: มีครับมีครับอย่างกระทรวงการคลังอันนี้น่าสนใจมากนะครับผ่านจะเป็นตัวเลขเนี่ยก็สูงด้วยนะครับก็อยู่ประมาณ 100,000 กว่าๆนะครับกว่ารหัสนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือไอ้โปรแกรมที่ผมสืบค้นเนี่ยครับมันบันทึกเอาไว้ด้วยว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปสืบค้นเนี่ยมีใครมาสืบค้นบ้างแล้วจำนวนเท่าไหร่กี่ครั้งเนี่ยมันบอกนะครับของกระทรวงการคลังเนี่ยเยอะที่สุดเลย80ครั้งคือตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์เยอะที่สุดเลยว่างั้นมีคนอยากรู้ว่ารหัสผ่านอะไรที่มันรั่วไหลบ้างเนี่ยเยอะที่สุดเพื่อที่เขาจะเอารหัสผ่านเนี่ยลองไปล็อกอินดูเข้าระบบเสร็จแล้วดูว่าต้องถึงข้อมูลอะไรได้บ้างถ้ามีข้อมูลไหนที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็จะดูดออกมาทำ API ใส่รหัสผ่านอัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้บอทมันใช้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ค่ะมีคนทำแบบคุณธนารัตน์เยอะไหมที่เข้าไปตรวจสอบแบบนี้เราตรวจสอบได้ทุกคนไหมหรือคุณธนารัตน์ตรวจสอบเพราะเหตุผลใดคะ
0: มีคนเยอะเลยผมส่วนมากจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้เป็นคนพบมาด้วยเองด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับแต่พอผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยผมก็ไปเจอกับเพื่อนๆพี่น้องนะครับรวมถึงน้องๆนักศึกษานักเรียนเลยนะครับเด็กต้นเลยนี้เลยนะครับ
1: เข้าไปทำไมคะ
0: ครับเขาก็อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเขาก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยพอเขาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาก็พยายามไปดูว่าไอ้สมมติว่ากลุ่มนี้มันขายข้อมูลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่ามันคือระบบไหนนะครับก็ไปตีทีนะครับไปสอบถามหรือแม้กระทั่งไปขอซื้อนะครับช่องโหว่ต่อมาอีกทีนึงพอเขาได้เสร็จเขาก็เอามาส่งให้ผม
1: ค่ะซื้อแพงไหมคะ
0: มี
1: ช่องโหว่แต่ละช่องโหว่
0: แต่ว่าเขาแค่ไม่กล้าออกตัว
1: ช่องโหว่แต่ละช่องโหว่ซื้อมาแพงไหมคะ
0: อย่างเคสตอนเดือนมีนาที่ผมรายงานไปรอบนึงเนี่ยมีการจ่ายเงินหลายครั้งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมๆแล้วสักประมาณ 4,000 บาท
1: 4,000 บาทต่อ1ช่องโหว
0: ่ช่องโหว่ระดับ 67.1 ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยแค่หลักพันนะถูกมาก
1: โอ้ที่เป็นข่าวว่าข้อมูลส่วนบุคคล67ล้านคนเสร็จรั่วไหลมาจากช่องโหว่ไม่กี่พันบาทนี้เท่านั้นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราต้องเรียนให้ตามตรงนะครับว่าที่เขายอมขายออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าทางกลุ่มแฮกเกอร์นั้นน่ะเขามีช่องโหว่อื่นในมือที่ทำให้เขาอ่ะมั่นใจได้ว่าการขายช่องโหว่แรกออกไปเนี่ยต่อให้ถูกปิดนะครับต่อให้ผมเอาไปแก้ไขเอาไปปิดเนี่ยเขาก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์เหมือนกันและขายได้เหมือนกันอยู่เขาจึงยอมขายเนี่ยครับ
1: อ๋อเขาก็สามารถขายอีกไม่ใช่หมดไปจากมือ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคือเขายอมขายเพราะเขายังมีข้อมูลอยู่ในมือที่สามารถทำอะไรต่อได้ทำมาค้าขายต่อได้ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในเวลานี้ข้อมูลส่วนบุคคลตามข่าวสิทธิด้านสุขภาพ67ล้านชื่อความหมายคือสังคมต้องเร่งตรวจสอบหรือข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในระดับไหนอ่อนไหวแค่ไหนเป็นประโยชน์ต่อมิจฉาชีพที่จะสร้างความน่าเชื่อถือที่จะบอกว่าฉันรู้วันเกิดฉันรู้เบอร์โทรฉันรู้ปัญหาสุขภาพเธอแล้วทำให้เธอเชื่อว่านี่คือจากเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆจึงต้องยอมโอนเงินและเชื่อเข้าสู่กระบวนการถูกหลอกทั้งหลายทั้งปวงจนหมดตัวในที่สุดมันทำถึงขนาดนั้นได้จากข้อมูลเหล่านี้หรือไม่คะ
0: ทำได้ครับข้อมูลที่หลุดเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวเลยนะครับก็ที
1: ่
0: ตะกี้เกิดมาถูกต้องเลยนะมีชื่อมีนามสกุลนะครับมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านมีสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับม
1: ี
0: ประวัตินะครับของเราว่าเราเคยย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลไหมนะครับย้ายไปที่ใดบ้างขึ้นย้อนหลังเนี่ยหมดเลยนะครับแล้วภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็หลายรูปแบบมากดังนั้นผมจึงอยากให้ทางหน่วยงานนะครับต้นสังกัดเนี่ยออกมาแจ้งเตือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบหน่อยเพราะผมก็ไม่อยากจะถึงขั้นว่าจะต้องแจ้งเตือนทั้ง67ล้านคนเลยคือมันไม่จำเป็นนะครับอย่างที่บอกว่ามันแค่ตกอยู่ในความเสี่ยงเฉยๆแต่ว่าคนที่โดนสืบค้นเนี่ยมันไม่ถึงหรอกจำนวนมันไม่ถึง67ล้านหรอกมันก็จะมีเฉพาะแค่บางคนเท่านั้นทีนี้เนี่ยคนที่รู้ได้

0: ว่าใครได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือเจ้าของข้อมูลเท่านั้นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลครับก็คือแต่หน่วยงานที่ทำข้อมูลรั่วเนี่ยเขาจะรู้นะครับให้เขานั่นแหละเป็นคนแจ้งเตือนไปเป็นรายๆนะครับตัวอย่างใครผู้ความที่สมมติผมพูดเล่นๆก็ได้นะครับเนื่องจากข้อมูลเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
1: ค
0: ือในชุดข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเนี่ยมันมีเลขแบบประชาชนของคุณพ่อกับคุณแม่เราด้วยบิดามารดา
1: โอ้โห
0: นะครับทีเนี้ยเวลาโจมตีเนี่ยเขาไม่โจมตีตัวเราหรอกนะครับเขาจะโทรหานะครับคุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยได้ถูกต้องเลยบอกว่านายธนารัตน์เนี่ยโอ้ตอนนี้ประสบอุบัติเหตุนะครับจะต้องผ่าตัดนะครับกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลซึ่งเขามีสิทธิ์รักษาพยาบาล
1: รู้อีก
0: มันไม่ทันอะไรเงี้ยต้องโอนเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่งั้นจะอันตรายถึงชีวิตต้องผ่าตัดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วด้วยข้อมูลที่เขามีในมือเขาก็จะแอบอ้างได้ว่าเขาเป็น
1: รู้จักเรามากน้อยแค่ไหนละเอียด
0: คุณแม่ผมเรียบร้อยโดนหลอกเลยอย่างนี้เชื่อแน่นอนด้วยความตกใจด้วยตอนนั้นกำลังกังวลเลยว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเงี้ยนะคร
1: ับ ใช่ใช
0: ่ก็เป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณธนารัตน์นำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปยื่นกับกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรคาดหวังอย่างไรส.ส.ให้ความเห็นหรือมีช่องทางหรือมีคำเตือนต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ครับก็ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการทำหนังสือเรียกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่หน่วยงานที่เป็นเรียกว่าหน่วยงานต้องสังกัดแหละนะครับคนที่ทำข้อมูลหลุดนะครับรวมถึงสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสคส.ด้วยนะครับให้เข้ามาแล้วก็มาดูว่าพอจะมีอะไรที่มันแก้ไขได้บ้างซึ่งในมุมของผมอาจจะไม่ได้มีอะไรที่พอจะทำได้มากนะครับเพราะนั้นความคาดหวังที่ต่ำที่สุดของผมคือเรื่องเอาผิดเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกเรื่องทำโทษผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าอยากให้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนิดนึงนะครับจะทำการบ้านมานะครับว่ามีใครที่โดนสืบค้นข้อมูลไปแล้วบ้างเพราะอย่างส่วนตัวผมนะผมลองค้นข้อมูลของบุคคลสำคัญดูนะครับเช่นท่านนายกรัฐมนตรี
1: เจอไหมคะ
0: ท่านรัฐมนตรีดีอีเนี่ยผมก็ลองค้นดูนะครับก็อยากแสดงให้เขาเห็นแหละนะครับว่ามันเป็นภัยคุกคามที่มันเรียกได้ว่า
1: หมายถึงว่า
0: ชาติได
1: ้คนชื่อใดก็พบข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับเจอหมดเลยเพราะว่าง่ายมากมันใช้ชื่อหรือนามสกุลซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่หาได้ไม่ยากอยู่แล้ว
1: ค่ะ67ล้านรายชื่อนี่ความหมายคือทั้งประเทศไหมคะคุณธนารัตน
0: ์ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลนะครับเราไม่สิทธิ์กันไม่สิทธิ์ใดก็สิทธิ์หนึ่งกันอยู่แล้วนะครับก
1: ็
0: เรียกได้ว่าน่าจะหมดประเทศนะครับ
1: ดิฉันได้ยินคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ใช่จากหมอพร้อมแต่กำลังตรวจสอบอยู่เป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจงานใดงานหนึ่งครับ
1: เป็นหน่วยงานหลักในกระทรวงเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เขายังไม่ประกาศตัวเองถูกไหมคะ
0: ยังครับยังแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมพูดเรื่องข้อมูลรั่วไหลอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเคสสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมก็สุดท้ายผมโดนท่านอธิบดีแจ้งความนะครับก็เลยรอบนี้ขอหลบเลี่ยงนิดนึงครับให้แค่คำใบ้พอ
1: ได้ค่ะได้ค่ะก็เป็นหน่วยงานประจำอยู่ในกระทรวงก็แล้วกันแล้วก็จะต้องดำเนินการเพราะมันมีข้อกำหนดว่าถ้าข้อมูลรั่วไหลต้องรีบแจ้งเตือนภายใน72ชั่วโมงเท่าที่ดิฉันจำได้นะคะ
0: แจ้งกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับภายใน72ชั่วโมง
1: ภายใน72ชั่วโมง
0: เป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็ในข้อกฎหมายก็จะเขียนแบบว่าไม่เชิงแบบไม่บังคับอะครับว่าจะต้องแจ้งเตือนประชาชนด้วยหรือเปล่า
1: ต้องอาศัยจิตสำนึกด้วยเอาละค่ะเรื่องสำคัญมากมีโอกาสคงได้คุยต่อคุณธนารัตน์นะคะตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลน่าจะเกือบทุกคนสามารถเปิดเผยได้และสืบคนได้ระมัดระวังตัวเองนะคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆขอบคุณข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับวันนี้คุณธนารัตน์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี